0: เฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพักผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อกลายเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิจริงแต่กลับได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ 2,000 เนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า จากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
6: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
4: ขณะที่นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
0: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
0: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอกโดจังหวัดลองทางตะวันตกเชียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชราไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุลาวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้ แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทาคุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลัลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียชนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็กกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจับอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
13: 1นาทีกับกปท
0: 1การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้2จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร3จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
9: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคม ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสาย2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลาง
17: มาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
20: ครับก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงาน
21: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
22: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
23: ชิปเปอร์สัญ
2: นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิด

0: เศษอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080 194 5318เด้อพี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุ

จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานาน

0: กว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

索勒帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: บำรุงกำลังเซินทีนาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะหรือว่าเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยกับร่างกายนั่นล่ะนาร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการทำงานนะพี่น้องขาปวดนะมองนั่นมองนี้ตามร่างกายลูกโอ้ยนั่งโอ้ยนะบางมือก็นอนบ่หลับบางมือก็กินข้าวบ่ได้นะเมื่อยล่ะอ่อนเพลียในร่างกายในกระจิตกระใจนี่ล่ะพี่น้องจ้านะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นกับเฮาถ้าปล่อยไว้โดนมันอาจจะได้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักได้นะถ้าป่วยนะถ้าเป็นพ่อปัวได้ก็ไข้อยู่เด้แม่นบ่ล่ะเออถ้าป่วยแบบปัวบ่ได้ปัวบ่เศร้านี่นักหนาพี่น้องค่ะเออหมดอะไรตายยากนะคะนั่งสั้นหัวเข่าเอามือนอนกายหน้าผากอยู่พุ่นแล้วนะคะพี่น้องดูแลร่างกายค่ะนะสั่งซื้อไปกินเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๋าขวดนึงกับบรรจุ150ซีซี1แพ็คมี10ขวดนาราคาหลักร้อยไม่แพงนะกับกันซื้อไปยูไปกินเพื่อดูแลร่างกายของเฮาละมันเป็นยานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะพี่น้องค้าได้รับเครื่องหมายอย.เป็นยาสมุนไพรกินโลดค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยอย่าไปกินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องจ๋าอาโทษมากค่ะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าหาซื้อได้ตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะ04384012200438401220โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840
4: หนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสอง
0: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
5: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เบิ่งแย่งกันละใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะคะฟังเพลงมวลๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนหรือว่าเฮ็ดย่างอยู่กะตามนะสาวบางปู่ก็ส่งกำลังใจให้ค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่ผู้โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่ของเฮาเนี่ยซื้อไปกินผู้ละแพ็ค2แพ็คบางคนก็กินมื้อละครึ่งขวดบางคนก็กินมื้อละขวดนะคะพี่น้องแพ็คนึงก็10ขวดเนาะกินได้หลายมื้อนะดูแลร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันบ่คุ้มเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาสู้มื้อนี่คนเฮาบ่มีอีหยังแน่นอนตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่าหยังเหตุการณ์นี้หยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นสู้มื้อนี่ตามที่เฮาเบิ่งข่าวในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือในออนไลน์ใน Facebook อีหยังต่างๆเนี่ยพี่น้องขามันเกิดขึ้นได้แนวบ่เคยพ่อกับพ่อแนวบ่เคยเห็นก็เห็นตัวยุคเนี่ยยุค2005โลกาภิวัตน์เนี่ยพี่น้องจ๋ามิฉะนั้นแล้วนะเราควรจะดูแลร่างกายของเรานะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นะคะอีพ่ออีแม่ก็ดูแลเจ้าของน้ำนะคะพี่น้องขากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินถี่นะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพดีด้วยออที่2นะคะออที่2ก็อาศัยแบบไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีนะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีแต่ความเร่งรีบถ้าไม่เฮาเนี่ยบ่ได้รับประทานอาหารเช้านะทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนดึกนะพฤติกรรมเหล่านี้นะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายให้มีความผิดเพี้ยนทุกระบบทางแก้ก็คือคืนสู่วิถีทางธรรมชาตินะทำได้โดยการมีวินัยในการดำรงชีวิตนะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพกลับมาใช้ชีวิตให้แบบมีวินัยในการดูแลร่างกายนั่นล่ะนะก็คือการทานอาหารเช้าการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำการออกกำลังกายอย่างต่างเนี่ยต้องเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาก็แข็งแรงสละค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าส่วนมากคนเฮ็ดบ่ได้ทุกข้อเนาะขาดไปอย่างละ 2-3 ข้อพุ่นล่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะพี่น้องขาก็มีทางเลือกนะคะดูแลร่างกายค่ะสั่งซื้อไปกินเลยนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวลูกโอยนั่งโอยเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องจ๋ามีแต่สมุนไพรเก่ายางพุ่นนะนะแล้วก็เนี่ยกินโลดสมุนไพรน่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยมีเครื่องหมายอย.ด้วยนะนะแล้วก็ได้รับทะเบียนยานำเด้อเซินถี่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าตามเพจเซินถี่หรือว่าโทรมาค่ะพี่น้องจ๋า043840122 043840122โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิทธิ์ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122 1 2 2
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: เว้าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยน้อพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากไข้อยากป่วยนะบ่มีผู้ใดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ดอกอยู่ดีสำบายกินข้าวแซ่บนอนหลับนั่นจะแม่นมีความสุขเพิ่นว่าเงินทองหาได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มีความสุขเด้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เด้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้พี่น้องคะเกิดจากอาหารการกินเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากการบ่ดูแลใส่ใจร่างกายของเฮาเองนะเกิดจากการทํางานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียอีหยังต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะชีวิตคนเฮาเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปถือว่ายืนเด้แม่นบ่ล่ะบ่คืออีพ่ออีแม่แต่สมัยก่อนนี่โอ้เป็นร้อยก็มีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันหลายสารพิษมันหลายอีหยังต่างๆนี่มันมานํามานําอาหารการกินมานําอากาศที่เฮาหายใจแน่นำมานำผักมีซีใบล่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ทุกมื้อเนี่ยพฤติกรรมที่เฮ็ดให้คนเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยการนอนหลับพักผ่อนบ่เพียงพอนะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียความเครียดสะสมก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียนะการขาดสารอาหารก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียผู้ใดน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนก็เฮ็ดให้อ่อนเพลียได้แล้วก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้นะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนก็เป็นสาเหตุให้เฮาอ่อนเพลียได้อาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างล่ะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆเมื่อยๆบ่ได้พักผ่อนเนี่ยก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนล้าอ่อนเพลียได้พี่น้องคะทุกอย่างนะมันมีปัจจัยมีสาเหตุกินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับสิลุกสินั่งกะโอดกะโอยจักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะวินหัวมองๆอยู่วุบๆวาบๆนี่อันตรายผู้ใดเป็นอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้โดนเด้อพี่น้องเด้ออ่อนเพลียเมื่อยง่ายวูบวาบอีหยังต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยไว้โดนมันสิให้เฮาป่วยได้นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๊ะเนี่ยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮาเพราะว่าในเส้นที่เนี่ยนะจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขม้าวโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงและกับประโยชน์หลายและก็หายากนำเฮานำเอาสมุนไพรเหล่านี้นำมาผ่านกับมาวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ่อย่อมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้จังได้มาเป็นยาเส้นที่พี่น้องขาให้อีพ่ออีแม่ได้กินได้ดื่มเพื่อดูแลร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินค่ะพี่น้องคะขวดหนึ่งกับ150ซีซีราคาหลัก10นะคะแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะคะอีพออีแม่พี่ป้านะนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่เป็นยังมากก็ให้มากินเส้นที่เด้ออีพออีแม่ผู้ใดกินก็ว่าถือกอยู่เด้อาโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง043840122 0438401 22โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันติด
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลง

การดูแลร่างกายนะคะขึ้นอยู่กับเฮาเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้านะคันเฮาอยากแข็งแรงนะอาหารการกินเฮาก็อย่าสกินซุ่มซี่ซุ่มหาอย่าสกินตามใจปากนะคะเด็กน้อยกินย่างก็ย่อยง่ายเด้เด็กน้อยกินอาหารได้ทุกอย่างนะเพราะว่าวัยเขากำลังเจริญเติบโตแต่ว่าคนสูงอายุนะคะพี่น้องคะอายุ50ปีขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังการอยู่การกินค่ะนะลดอาหารหวานลดอาหารมันลดอาหารเค็มอาหารผัดทอดนะคะพี่น้องคะเนี่ยไหมาเน้นการกินผักผลไม้เน้นปลาเน้นอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายนะพี่น้องค่ะถ้าเฮากินตามใจปากหลายมันก็บ่ดีเห็นบ่ล่ะคนเป็นหลายหลายเนาะเป็นหวานนั่นแหมพี่น้องจ๊ะวันจันทร์พุธศุกร์นี่เต็มโรงพยาบาลอยู่อีพ่ออีแม่ระเบิงเพิ่นตื่นตั้งแต่ตี2ตี3พุ่นย่านบ่ทันลดย่านบ่ได้คิวเพิ่นว่าเนาะไปนั่งถ่ากันเต็มโรงพยาบาลอยู่ว่าซั่นนะคะนี่ล่ะพี่น้องโรคภัยอย่างต่างๆเนี่ยเกิดจากการอยู่การกินบ้างละเกิดจากกรรมพันธุ์บ้างละทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะพี่น้องค่ะ

0: น้องขาได้รับเครื่องหมายอ่อย่อนำนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงกับบางคนก็กินมื้อนึงบางคนก็กิน2มื้อนะคะพี่น้องจ๋ากินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะอย่าไปกินตั้งแต่ยาเคมีหลายเห็นบ่ล่ะอย่างที่ข่าวออกมานั่นโอ้พี่น้องจ๋าดูแลค่ะด้วยรักและก็ห่วงใยนะจากดีเจสาวบางปู่ค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นที่หรือว่าโทรมาค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
2: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122 1 2 2

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นทีหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916884045

0: งเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู่
1: ผลงานเพลงมวลๆนะคะท่อนหนาวอีกปีนะเวอร์ชันของอายเอกพลมนตรการนั้นนักร้องชาวอีสานบ้านเฮานะคะเอกพลมนตรการนะเป็นชาวตำบลบ้านแดงอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีผลงานเพลงหลากหลายนะคะก็เป็นเพลงดังแน่ที่เฮาฮู้จักกันนั่นล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะสาวบางปู่ก็นำฝากนำตอนอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกับส่วนที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านะอาเด้อเป็นอีหยังมาก็ตามนะเป็นอีหยังก็สร้างในร่างกายของเฮาในตนในโตของเฮานี่ล่ะนะคะพี่น้องค่ะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะระบบเลือดธาตุอีหยังต่างๆมันบ่ปกติอีหยังต่างๆเนี่ยนะคะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับอ่อนแอเมื่อยเพลียนะคะอีหยังก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในตนในโตเฮาเนี่ยอย่าปล่อยไว้โดนนะคะพี่น้องค่ะบ่มีผู้ใดมาเป็นแทนกันได้นะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองทุกวันนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินทีนะเป็นสูตรเย็นเด้อพี่น้องเด้อรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะคะซึ่งมีส่วนประกอบนะคะบ่ว่าจะเป็นค่ะนะโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรในตำนานทั้งนั้นเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยนะคะประโยชน์หลายนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะคุ้มค่าคุ้มราคานะราคาเบาๆนะคะกินลดเด้ออีพ่ออีแม่นะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตใครๆก็กินใครๆก็ดื่มดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะสินค้าซื้อง่ายจ่ายคล่องนะผู้ใดก็กินนะกินละกระบอกต่อๆกันไปนำนะคะซื้อเป็นโลซื้อเป็นลั่งก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะร้านค้าร้านขายก็โทรเข้ามาตลอดขายดีว่าสั่นเล่าว่าขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้านะนะผู้ที่สนใจผู้ที่ไว้วางใจซื้อเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตร่างกายนั่นละนะอยากได้เซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตไปกินนะก็โทรมานะอยากได้จักโลจักโลอยากได้เป็นลั่งก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าราคาไม่แพงนะราคาเบาๆนะราคาหลัก10นะซื้อง่ายจ่ายคล่องราคานี้กับการกินเพื่อดูแลตัวเองนั่นล่ะพี่น้องจ๊ะกินแล้วบอกต่อๆกันไปนำเด้อเฮาสิได้บุญนะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตชนิดน้ำชุ่มคอชื่นใจค่ะโทรค่ะ0916840475 0916840475ค่ะ
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกาย

0: างถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695 และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากหวานอยู่แต่ว่าเงินบ่มีอยากใส่อยู่อยากซื้อเมื่อวานอยู่แต่ว่าเงินบ่มีเงินบ่หลายนะครับเพราะว่าราคาปุ๋ยทุกมื้อนี่ก็แพงสวนกระแสสวนทางกันกับราคาผลผลิตปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาผลผลิตถูกซะได้บาดนี้โอ้ยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผู้ที่เฮ็ดการเพาะปลูกปวดสมองปวดประสาทยางแห้งเลยสำหรับราคาปุ๋ยแต่ว่ามันสิแพงปานใดก็พากันซื้อพากันหามาใส่คือเก่าเพราะว่าต้นพืชเฮาน่ะมันเหมา3ล้อไปซื้อปุ๋ยเองบ่ได้นะครับเฮาก็เลยต้องหาแนวอยู่แนวกินหาปุ๋ยมาให้มันกินซะแน่มื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจต้นพืชใหญ่ดีดีเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังได๋มื้อนี้ผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันแม่นหยังเอ๊กบ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะมันแม่นหยังอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ติอีพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ติเว้ยดินล้วนซุ่ยดินที่เคยแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามกลับขึ้นมามีชีวิตที่ว่ากลับขึ้นมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดซะเด้บอกง่ายๆใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดลงไปแล้วนี่ที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับพอดินอุดมสมบูรณ์ปลูกหยังก็งามได้บาดดินดีปลูกหยังก็งามผลผลิตก็ได้เต็มมิดเต็มหน่วยตัวอีพ่อยแม่พอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจโลกบ่ลงเฮาก็ประหยัดเงินซื้อยาค่ายาค่าแม่งค่าเพี้ยค่านอนตัวบัดผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใส่หน้าเขาจังซี่ติเว้ยเขานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินทรายใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่อีพ่อไอแม่เหลือไว้นั่นละที่อีพ่อไอแม่ตั้งใจเสียวมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับพ่อคุณเล่เข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ําบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหว่านก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดี
ใส่หน้าเขานี่ติว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้หา600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ความสุข
4: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์ยิงยุบผมเอกสุเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเสียงให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนา10เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ่
0: เฮ็ดเองครับ
1: บ่คือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็60เก้า
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้60เก้าเฮ็ดหน้าเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นล่ะ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ล่ะแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันเมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามพี่พ่อพ่อนก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินแข็งเขาก็บ่จะงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได้พ
0: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระด
1: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่ห่างบ่กระดอก็เดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: โอ้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โอ้ฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: ครับ
1: พ
0: ่อครับ
1: ฟังโดนปานใดก่อ
0: ฟังมาห่วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วจะฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห่วยเสียคนยากอีตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เชื่อดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ
0: ่อครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นยุ่นเฮา
1: โอ้เอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บาดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพอพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
0: ี่ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล้มแล้วบัด
1: ดินล้ม
0: เกิดล้มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ละ
1: โอ้ดินเริ่มล้มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล้มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปล่ะครับใส่ต่อผมคิดว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่า10ไร
0: ่ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: กว่าสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังไหนเนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้อง2สอบ
1: โซเลพัดนี่อีพอใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาคนละคนละใส่กันเลยแม่นบ่อีพ
0: ่อครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: วันติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพรนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพรนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีแก่เกียกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใช้ก็มาใช้เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้แหละครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เข้าก็ใส่
0: เข้าก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจบ
0: ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพ่อเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพ่อพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลเบาบ่มันสิแม่นความอีพอสมพรเบาบ่มันต้องร้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนจะเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกที่มีต่อดินและพืชฮิวมิกค่ะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

라디오 와 숫자 สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากเหง้าต้นพืชแข็งแรงจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สําคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสําหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบ

0: เพียวใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนํานะครับเสียหลายก็ได้วานปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อทันเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาคุเลเข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินหิวยามใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอินพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28-76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลง รวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลด

0: ลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
3: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อเพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรร่องคณะเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่คิวเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยอีหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี้ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้ข้าวหลายปานใด
1: ตกไร่ละ500โลนี่ล่ะค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากิโล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื
1: ่อค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนหยาดตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บัดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ไว้แฮ่ตันพอแล้วจ้า
0: แฮ่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แฮ่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่คิวก่อนต้นเขาเฮามันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็บ่อยมันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้อจ้ะมันสิขึ้นมาคือจังอันงามๆหน่วยๆอดบ่ๆบ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวรอแม่
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวรอแม่
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่แด้จ้าแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่คิวก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดน
1: ี่ใส่ค่ะใส่ใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ้วถือหงถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวเมกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ้วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแตกกอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดซิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำ

0: บุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากถามมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4เอ้าดังอยู่ตัวนี้มั้ยพี่น้องเอ้ยณช่วงเวลาดีๆต่อจากนี้ไปผู้ข่าขอเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงมิตรบ่อแคนแฟนหมอลำมาม่วนซื่นโฮแซวน้ำกันมาฟังเพลงพอๆมาฟังลำมวนๆมาฟังข่าวสารสาระดีๆกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับผู้ชายโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีตลอดปีตลอดซ่าผู้ชายหน้าตาบ้านๆซื่อไทยๆแต่หัวใจหล่อมมากสุภาพบุรุษสเต็ปเทพไอ้หนุ่มไฟพะเนียงดีเจพอเพียงมุ่งทำดีบ่าวซาเมืองกาฬสินธุ์ได้ยินเสียงไปฮอดใสม่วนซื่นโฮแซวไปฮอดหันสัญลักษณ์ของความมวลความซื่นแบบบ่มีลิมิตบ่มีขีดจำกัดสนใจอยากสิลงโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไก่เป้าโทรหาเบอร์089-077-3277ย้ำอีกเครือ089-077-3277เสิร์ชยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุ๊กครูจุ๊กครูฮึบฮึบฮึบ
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอไม้โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใบล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปรังไม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตซอยเช่าหน้ากำราบหยาปัญหากวนใจของเช่าหน้าปัญหาใหญ่ของเช่าหน้ามีดังนี้คุ้มหยาไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหยาไปแล้วหยาบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหยาในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหยาบ่ว่าสิเป็นหยาเข่านกหยาพุ่มพวงหยากระดูกไก่หยาก้องแขนหยาลักหน้าหยาขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปี้ Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณไม่คุ้น

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ดัวลิปานะ
1: ขอต้อนรับสู่เนสเพรสโซ่ลองมาทำ
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพ่อๆๆครับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์ 11:00 น. ถึง 13:00 น. 1เอ้ย2ชั่วโมงโดยประมาณครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับการได้เกียรติติดตามรับฟังการละเอียดแนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังขพันธ์นะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไกลใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการโดยทั้งสันที่เก่านั่งตาเลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณสำหรับพี่น้องแฟนเพลงพระการสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อเดี๋ยวเกียรติตามรับฟังให้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาครับพี่น้องครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาสู้ขู่สู้คนครับทุกสถานที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าทุกๆสถานที่นะครับผมค้าขายร่ำรวยมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้าโมดินตราบนานเท่านานขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยต

0: ื่อร่องคำเหนือเพื่อไกลเคียงครับเปิดให้ประกาศแต่เสาจนหอดคำสี่อยากปั๊มตำรวจสี่อยากไฟแดงนะครับเริ่มบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดนะครับไม่ได้เป็นนะครับอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายว่างขายว่างจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปมอพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ทั้งของรถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครและก็มีแบตเตอรี่มีจารบีรถยนต์ว่างขายว่างจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปมอพร้อมกับเครื่องใส่ไม้สอยอีกเยอะแยะมากมายจานถ้วยซ้อน3คู่ทางกระวังบอกกระทะตะหลิวของใส่บิดตะเล็ดต่างๆเยอะแยะมากมายเสื้อผ้าอาภรณ์ของขวัญของฝากของต้อนร้านชิปมอญยินดีประกาศยินดีต้อนรับโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับพี่น้องครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปมอครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599ร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับพี่น้องครับเอ้าด่านนี่ก็มีร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์ครับร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์ตั้งอยู่ใกล้ๆกันครับศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครับวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมมาตรบุญสบกพระธรูปมากมายหลากหลายนะตักหลากหลายปางประการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานใกล้ที่เขาพรรษาอะไรอยากได้เทียนจำนำพรรษาจะได้ของถวายพระภิกษุสงฆ์ไปที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ขอเพียงนะครับมื้อนี
0: ้เพียงใดดีครับ
1: ฝากรูปฝากรูปไปหอมแก้มนะครับเด้อ
0: ฝากรูปไปจูบแก้ม
1: หอมแก้มครับ
0: ไปจูบแก้มเป็นป่ะ
1: ทั้งยินดวงนะครับเด้อ
0: ยิ่งยงยอดบัวงาม
1: ครับครับครับ
0: ครับผม
1: และการให้แม่มามานะครับเนาะ
0: ครับ
1: และการให้แม่เสริมนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ให้อันให้น้องแบนนะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
1: ให้น้องแม่มะนาวด้วยครับเด้อ
0: ครับผม
1: ให้นุ่มเสียรภูมินะครับ
0: โอเคครับผมครับ
1: ให้นานั่งก็จะผ่านะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
1: ให้แม่สู้พ้นเถาด้วยครับเด้อ
0: ครับผม
1: สุดท้ายก็ให้ดอกแก้วสีวิไลล่ะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: น้ำไม่ก็รอๆนะครับเนาะ
0: ขอบพระคุณครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
2: จ้า
0: ครับ
2: จ้าไม่เอาไม่เสน่หา
0: ไม่เสน่หา
2: โอ้ย
0: สาวเจ้ามีเสน่ห์นั่นบ่
2: แม่น
0: ครับผมเสน่ห์ไม้สาวครับผม
2: เสน่ห์ไม้สาวจ้า
0: ครับผมครับ
2: จ้าบอกแม่หน่อยเด้อ
0: โอเค
2: เอาเพียงน้องแม่
0: ครับ
2: แม่ก็หูแปดน้ำเลยเด้อแม่เสือน้ำเลยเด้อจ้าแม่มะม่างเลยเด้อจ้าเดี๋ยวยกโกหน่อยน้ำแม่นู่นถึงสารตาลหวานเด้อจ้า
0: ครับผมครับ
2: เอาตัวเสียงตัวสายด้วยจ้าเด้อ
0: ได้ครับเอาสองเพลงเอาสองเพลง
2: AI สองเพลง AI เอานั่นก
0: ็ฮะ
2: พบรักที่ปากน้ำโพ
0: โอเค
2: จ้าตัวเสียงตัวสายด้วยจ้าเด้อ
0: โอเคโอเค
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: จ้าไอ้สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: ขอน้ำจากเพลงไ
0: งโอ้จัดมาเลยจัดมาเลยก็คอยเห็นกบเจ้าแล้วอยู่ในเฟซ
3: ฮักอายอยู่แต่หนูมีผัว
0: ฮักอายอยู่แต่หนูมีผัว
3: จ้า
0: โอ้มันปู่ได้ร้องบ่ได้เอ้า
3: อันสองเพลงได้บ่
0: ได้มาเลยมาเลยมาเลยบ่มีผู้ใดเข้าดอกเอาดักเห็ดแกนๆรถเฮา
3: เอาเพลงที่2ก็อยากเป็นฉันอยู่ในอ้อมกอด
0: เธออ
3: ักสองเพลงนี่แหละเด้อ
0: ครับผม
3: ไอ้กามาหาคุณแม่คำไพ่เด้อ
0: ครับผมครับ
3: แม่
0: ครับผม
3: แม่
0: ครับ
3: กามาหาไอ้น้องสาวแสงนี่อ่อนเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ

0: ครับ
1: แต่ว่าหาลองไส้อันลองไส้ยังก็พูดก็น่ะซื้อ
0: น
1: ห
0: ั
1: น
0: ่งท้ายมวงนะครับผม
1: เออนองไส้วงหน้าลำเนเด้อเอาแฟนเพลงไอ้ทุกคนเวลาว่าพี่
0: โอ
1: ก็
0: เค
1: สั่ง
0: โอ
1: ปุ
0: เค
1: ๊บอ้าวรอๆหน่อยไหมครับสวัสด
0: ค
1: ี
0: รับ
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มครับขอบคุณครับเด้อขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวมีเวลาสิไปศึกษาเลี้ยงกบอยู่ผมอยากเลี้ยงอยู่กบนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงป่าไว้อยู่4บ่มีทั้งป่าดุกมีทั้งป่านิ้นป่าทับทิมแต่ว่าเลี้ยงบ่บ่ใหญ่ดิพี่น้องเลี้ยงเพราะได้เสียค่าอาหารดิดอกค่าอาหารซุมือก็แพงแน่นอนพี่น้องเนาะเอานะครับสนจิตสนใจอยากฟังเพลงหยังกะแนะนำเข้ามานะครับผู้บ่าวเรวตะครับผมฝากรูปปลายจูบแก้มของยิ่งยงบ่มีเลยครับผมมีแต่ของเอกพจน์มนตกาศนะครับ
2: ฝากรูปจูบแก้มเดี๋ยวผมหาบ้างนะมียิ่งยงบ่ก็บ่เห็นมีล่ะบัดนี้ฮะฝากรูปจูบแก้มมีพงศกรร้องบ่มีครับบ่มีมีแต่เอกพจน์นะครับเนาะ
0: เอาไปใช้เอาใจเลยเนาะจัดเลยเอกพจน์มนตกาศนะครับจังไหนกะขอโทษขออภัยหลายๆถามมันบ่ถึกอกถึกใจก็ได้เนาะมีแต่เอกพจน์มนตกาศเมื่อผมฟังผิดบ่ว่างั้นแต่ว่า ว่าวงนะ

0: ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดไข้เซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
1: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งข้นแล้งคุมชื้นพ่นฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบงวนแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: เอาล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรคู่น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยู่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปซื้อได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลใจดีนะครับเด้อสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลใจดีเก็บยินดีต้อนรับยินดีให้บริการสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ไปใช้บริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจร นะครับ0 895 40 44 49นะครับเด้อ0 895 40 44 49และก็0 89 277 80 60 0 89 277 80 60นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโคกบ้านโรงตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามไปเลยครับพี่น้องครับอยู่ร้านประกายการเกษตรเด้อร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทั้งเสี่ยวม้าวัดปามวัดน้ำเย็นทั้งเสี่ยวม้าตำบลเกิงนี่ครับอำเภอเมืองมหาสารคามตำบลเกิงนี่ครับอำเภอเมืองมหาสารคามกลับไปร้านนี่ร้านเดียวส่วนอยู่อำเภอยางตลาดนะครับตำบลอุ้มเหมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชลประทานนะครับมีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรแล้วก็ไปบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะมีวางขายวางจำหน่ายใกล้กับวัดแกเปะน้อยขึ้นไปอำเภอดอนจานยุร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานและที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรมีวางขายประจำหน่ายและก็ที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงกับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับถามว่าเข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมุกทับดีนะครับเด้อ0652561558 0652561558ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับ

0: สมอง
1: มีสารอาหารดีๆเยอะเสริมพัฒนาการสมองต้องดูเม็กดูโกร
2: ผมสั้นไปน้อยอ่ะอยากผมยาวทำไงดี
3: ใช้ซันซิลแคลเบียร์ลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬา

0: อุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 0801945318เด้

เอาละครับพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ที่ช่วงที่2ช่วงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมีเวลา 12:00 นกับอีก15นาทีอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกะคือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเด้อฝากไปหาทีมงานคุณแม่ทั้งบ้านสีฐานน้ำแน่ทั้งบ้านดอนไหวน้ำแน่พร้อมกับคุณยายไหมพร้อมกับทีมงานทั้งบ้านกะย้อมน้ำแน่เด้อนะครับพี่น้องครับฝากต้อนไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนครับทุกผลงานเพลงเอาฝากไปหาคุณพอดีทั้งบ้านสองห้องน้ำแน่พร้อมกับสวนอมรจันยาหรือว่าที่เป็นพี่น้องทั้งกุนลิงมูเจ็ดหรือว่าที่เป็นร่องคำมูเก่าเอานะครับพี่น้องครับพร้อมกับคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีคุณแม่โฮมน้ำแน่คุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องหนุดพร้อมกับแม่นางซอยสิบผาสาวหน่อยซอยสิบแปดดอกรักดอกแก้วน้ำตาลหวานไปยุ่งจังไหนนะครับพร้อมกับท่านประธานนุ่นศึกษาในเด้อนะครับสาวเสรภูมิผู้เบาเสรภูมิน้องน้ำตาลหวานโอ้ยละกะไผหวานละกะอย่างกลางน้องน้องชนแดนเถอะนะผู้เบาม่วงหน้าผู้หล่อรอพร้อมกับสาวแสงนิออนผู้สวยสวยล่ะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณหลายๆพร้อมกับน้องจ๋าจ๋านะครับเนาะหรือว่าที่เป็นทางคุณหมอน้ำแน่ละกะทางคุณยายสูนะครับเนาะพร้อมกับโอ้ยแม่สูแต่ว่ามันคุณยายสูคุณยายไหวก็แม่สูนะครับเนาะพร้อมกับทีมงานอันนี้ยังก็เพชรพลคำคอมโบโดยคุณพ่อเคนมือแอคคอร์เดียนที่แล้วก็มือแคนที่มีความสามารถนะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกมาเล่นขอบพระคุณอย่างมากมายกายกองกันละกันนะพี่น้องนะไปที่ขอบคุณไปที่สำหรับร้านจารุนีแก๊สครับร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พลเอกแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหสารกสิหอด4แยกนนท์สงาครับไปห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมู่หน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับทั้ง4ร้าน4สาขาครับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านแก๊สนะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ได้ใส่แล้วสิปลอดภัยครับพี่น้องครับเพราะว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกระเบิดทุกถังมาตรฐานมอก็ต้องยกให้ถังแก๊สปตท.นะครับเด้อเพราะฉะนั้นครับอยากได้ถังแก๊สปตท.ถังที่ใส่อยู่แล้วมันขึ้นสนิมมันบ่เป็นแต่ปลอดภัยกะผู้ล่ะครับไปเปลี่ยนไปซื้อใหม่ก็ได้นะพี่น้องเด้อทั้ง4ร้าน4สาขาอยู่ใกล้สาขาใดก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปใช้บริการครับ0438111848 0438111848แล้วก็0885730753 0885730753ผู้เบาเรวตาครับพบเปิดเพลงถึกบ่นะครับจังใดก็เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับเด้อขอโทษขออภัยล่ะถ้าเกิดเปิดบ่ถึกพ่อมันหาบ่พ่อของยิ่งยงนะพ่อแต่ของเอกพลมนตะการครับพี่น้องครับมาแล้วครับสำหรับอยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอสาวบัดบ่อเดี๋ยวจะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงกบอยู่เด้อขออนุญาตบาดคำไปเป็นลูกศิษย์นะครับเด้อ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ไปละครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาครับผมกับรายการลูกทุ่งมุกทะเลกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องครับ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558กับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อและก็ร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้ง2ร้าน2สาขาก็เปิดจำหน่ายพวกอุปกรณ์การเกษตรเครื่องใช้ไม้สอยทางด้านการเกษตรอีกเยอะแยะมากมายบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยพืชเบี้ยผักหรือว่าจะเป็นพวกพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันผู้แล้วล่ะครับพี่น้องครับเอาอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปแล้วครับทั้ง2ร้าน2สาขายินดีให้การต้อนรับพร้อมครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับบัตรเกษตรกรครับไปใช้บริการก็ได้ที่089-946-8350 089-946-8350และก็043-899-6330438899633อ่ะร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรม2ร้าน2สาขาคอยให้บริการกับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับเอานะครับไปฟังผลงานเพลงกันต่อกับช่วงนี้เวลานี้พี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0652561558 0652561558เพลงจินตลากำลังดังมีคนขอมาหลายสำหรับแผลใหม่กลับมาดังได้จังได้แผลใหม่หนิงเอาขอบคุณหลายๆกันละกันสำหรับพี่น้องนะครับผู้สนจิตสนใจอยากฟังผลงานเพลงเพราะๆของจินตลาผู้หลับนะครับเด้อ

12นาฬิกากับอีก41นาทีพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับป๋าสนคนหลุบรอรอเนี่ยเด้อป๋าสนคนหลุบรอรอพร้อมกับพ่อผู้ใหญ่เก่าบ้านโคกสำเริงน้ำแน่นะครับเนาะนั่งฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะนะครับอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆไปกับเสียงเพลงเพราะๆ0652561558ครับ0652561558เอาไปขอบคุณนะครับผมเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์ผู้นำในด้านการผลิตการจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองทักแชทไลน์เฟซบุ๊กไปนะครับเด้อทักแชทไลน์เฟซบุ๊กไปนะครับหรือว่าสิโทรโทรศัพท์กับ0619540862 0619540862นะครับเด้อนะครับช็อป

0: ครับกินกับยังกาแสบสำหรับปุ๋ยอะมิโนโปรตีนนุ่งโปรให้โปรแล้วว่าอียุ่มมียามติดต่อสั่งซื้อกับดีเจพบเพียงมุทบดีสำหรับแม่นางเขาต้มมัดเพิ่นกับซื้อแต่ปุ๋ยอะมิโนโปรตีนอียุ่มอียามมักเป็ดมักพูดเลยนะไปใส่เขาเพิ่นแล้วทุกฤดูกาลตั้งแต่เขาหน้าปีหน้าปังพระเนตรเบิดแล้วกับเพิ่นบอกขายให้ลุงสีเพิ่นก็เดี๋ยวมาสีเห็ดเขาต้มของเพิ่นอย่างเดียวนะครับเนาะเพิ่นเดี๋ยวบอกไปขายให้ลุงสีนะครับเด้อนั่นนี่แหละครับเขาต้มของเพิ่นเพิ่นก็เลยแซ่บมันบ่แหนบ่กระด้างลิ้นบ่กระด้างเหงือกนะเอ้าติดต่อสั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อทุกเช้าตั้งแต่ตี 5เป็นต้นไปอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ0 619 540 862 0 619 540 862ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: พระคงสุดไทยบ่จ้า
0: แม่นแล้วครับแม่นแล้ว
1: ค่ะรักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจนี่เด้อจ้าร
0: ักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจก็ต้องปล่อยโอเค
1: ปล่อยไปเนาะค่ะคุณเนี่ยล้างไว้บ่ได้ดอกจ้า
0: แม่นๆๆแม่นจะเอาไว้จะเอาไว้มันเป็นกะหรี่บ้านกะหรี่เนาะ
1: 2มื้อหรือ3มื้อบ่คิดฮอดแห้งแท้เนาะ
0: บ่หวานมาได้ใ
1: จเนาะบ่ได้หวานเด้อจ้าหอมเลยค่ะ
0: จ้าๆ
1: ไอ้พี่นางซอย15เด้อจ้า
0: โอเค
1: น่าไม่เต็มๆนะ
0: ให้2เพลงให้2เพลงให้2เพลงเหรอ
1: 2เพลงค่ะ
0: มันเหลือเวลาอยู
1: ่
0: พออยู่พออยู่โอเค
1: ค่ะค่ะขออยู่ด้วยค่ะเด้อ
0: จ้าๆ
1: ให้ดอกรักคนสวยพี่
0: โอเคครับ
1: ซอย15 18 08เด้อจ้า
0: ครับผม
1: เสียรายคนสวยนะคะ
0: นะครับ
1: แต่อยู่นี่มันจะคงสุดท้ายแล้วนะคะ
0: โอเค
1: โอ้ยฮิตฮอดดีเนาะวันจันทร์มื้อใดเนาะจ้ะเนาะค่ะเว้าได้มันมัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวจ้ะเนาะ
0: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับครับครับ
2: คุณพ่อพี่พี่กว่าท่านจะตั้งอยู่เด้อทำไมเนี่ยตาม
0: ฮะ
2: ท่านไหนยิ่งอยู
0: ่ผู้ใดร้องนี
2: ่อ้าวก็ค่อยมุดแก้นนี
0: ่เอาก็คือเปิดไปแล้ว
2: เปิดจังไหนเจ้ากับพ่อท่านน่ะเจ๊จะเปิดควันก็บ่ได้ยินว่า
0: บ่แม่นมาเปิดชั่วโมงที่2นี่ดิ
2: ชั่วโมงที่2ก็บ่ได้ยิน
0: บาดโถไปอยู่
2: ยังไงนี่แต่ AI
0: เปิดก้อน AI เนาะเปิดก้อน AI นี่แหละ
2: AI ก็ไปในมุ่นแค่นั้นแม่ใหม่เนี่ยสาว
0: แต่ยังว่ายังว่าผมก็ว่าเปิดก้อน AI ได้ละ
2: บ่เห็นบ่ได้ยิน
0: โอ้ยไปยัง
2: บ
0: ่ไ
2: ป
0: บ่บ่บ่บ่กันสปอร์ตจบกันเออเขาก็เปิดให้เจ้าสองเพลงนั่นแหละเนาะอืมเอาก็ไปนะไว้นะเปิดให้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ไหมบ่ได้ยินก็เปิดให้ไหม
2: จ้าจ้าจ้า
0: โอเค
2: จ้าวิจ้า
0: ครับครับครับมาแปลกแต่เจ้าไปหาว่ามันไปกอกอาหารป่าบ่เนาะก็พูดกับพวยโอเคเดี๋ยวเปิดให้ไหมนะครับเด้อ

0: ครับ
1: เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับอ่ะนะครับผมนี่แหละครับผลงานเพลงนะครับพ่อนะครับที่นำมาฝากมาตอนสำหรับพี่น้องแฟนเพลงประการกันสุขุสุขคนครับจะได้ลำลาผ้าจากพี่น้องไปมืออื่นพูดละครับจังจะได้งูโค้งกลับมาพ่อมืออื่นมาได้มามืออื่นวันอาทิตย์นะครับผมนอกจากว่ายุกสินจังจะได้มานะครับยุกสินกะที่เขา2ชั่วโมง3โมงเช้าเก้านาฬิกาเลิกฐานะที่เก่าสำหรับมือนี่ลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็ง

0: แองอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อหน้านี่หน้าฝนนี่ยุงลายหลายนะครับยุงนี่มันได้กินเลือดบ่ฮู้จักอิ่มซุมื้อนี่แล้วก็โตน้อยก็เก่ากินดูอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังอย่าสิเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับผมบ่มีเหือบ่แห้งก็ดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับลาไปแล้วครับโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่กับรายการอุทุมทีครับผมสวัสดีครับ
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์เต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30ไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30ไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30ไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30ไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30ไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30ไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center ครบครัน
5: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC

เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มันทำอะไรตัวเนาะคอยตายเลยตายแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลยสมศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันน่ะจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ที่นู่นหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากขอให้ได้เหรียญทองนะ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go
1: Official 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้านั่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
4: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: ตามลองบอกสู่คนหนุ่มหน้าเมืองกับผมปอฉลาดน้อยสิบอกจุดจำหน่ายบริการนี้แล้ว
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับเอาวันนี้ผมหนุ่มหน้าเมืองนะครับกลับมาพบปอพี่น้องพร้อมที่จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพดีตราพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองให้พี่น้องฟังกันอีกคือเก่าแนวดีๆอยู่ในรายการเกษตรพารวยเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์เกษตรบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพียงใดน้อหน้าปีนี่นะสำหรับพี่น้องแต่ละพื้นที่ก็อึดน้ำคือกันบ่เออปัญหาคืออึดน้ำน้ำมาน้อยมาน้อยอีหลีปีนี่ละก็มาซาวานเขาก็เกิดยากเอาแลนหาพันธุ์เขาปลูกอยู่ผู้ใดก็ได้อยากไปเลนวานส่อมวานใหม่ผู้ค้าก็เจอปัญหาคือกันแปลงหนึ่งก็มีปัญหาให้รถไปปั่นให้ก็ว่ามันปั่นลงดินมันเป็นปั่นลอยฟ้ากลายเป็นเม็ดเขามันบ่ลงมันลอยอยู่เทิงบิโอ้ยปั่นแนวใดเนาะนี่มันเป็นน้ำรถปั่นบ่เฮ้อถ้าน้องมองเพิ่นก็มีล่อบดล่อย่ำน้ำพร้อมเด้อันนั้นเกิดดีผู้บ่มีล่อบดจังทางบ้านผมนี่ครับปั่นเนาะปั่นซื่อๆเกิดดีคักมันห้อยล่อโลดเหยียบอีพ่อยแม่เอ๋ยแต่มันงามครับเป็นอุลูดไปห้อมห้อยล่อรถบั่นล่อรถบ่เหยียบแล้วบ่เกิดปีหน้าสิจ้างเด้อผู้ใดมีรถบดน้ำน้ำกลต่อไปเฮ็ดหน้าสิได้จ้างบ่แม่นจ้างแต่รถปั่นได้จ้างรถบดน้ำด้วยบัดนี้มันจังสิยำเข้าลงดินให้กลายเป็นเฮ็ดหน้ายากเนาะพี่น้องเฮาปีนี้เนาะนะครับจังได๋ก็ตามนะครับผู้ใดใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองบ่เป็นหยังแม่นเข้าบ่เกิดรอบนี้พี่น้องบ้านใหม่ปุ๋ยก็ยังอยู่หั่นคือเก่าครับผู้วานล่องพื้นไปแล้วได้นี่เขาปุ๋ยตัวนี้บ่เรียนหนีกันยังว่าอยู่ในไห่หน้าเฮาคือเก่าวานเขาสองรอบรอบสองปุ๋ยก็ยังอยู่ท่าเขาเขารอบที่สองกินเซยแหละเนาะงามกว่าเก่าบัดนี้เอาขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยเป็นประจำนะครับประกาศตัดสินใจใส่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์หนุ่มนาเมืองบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดนะครับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกระสอบ50กิโลกรัมจากราคาปกตินะครับเฮาจำหน่ายอยู่ที่กระสอบละ600บาทนะครับปีนี้จัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องเคยๆเว้าล่ะครับครบ15ปีตามคำสัญญานะครับการันตีกับพี่กับน้องไว้ว่าถ้าผมยืนยาวพี่น้องซอยผมสนับสนุนผมมายาวถึง15ปีกะสิขึ้นกำไรกับพี่น้องแต่ขึ้นได้เท่าใดเดี๋ยวจังค่อยว่ากันเด้อว่าซั่นเอาข้อออกมาแล้วนะครับปีนี้จัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องกระสอบละจาก600เหลือ550บาท550บาทพลคนก็มีคำถามในปุ๋ยถูกแถมมันก็ถูกแถมมันสิดีบ่ล่ะเฮ้อว่าซั่นดีบ่ดีก็15ก็ลั่นตีกันล่ะครับถ้าปุ๋ยบ่ดีพี่น้องอยู่บ่ได้พี่น้องบ่ใส่ดอกแล้วก็บ่ใส่ต่อพร้อมละเดียวนี้พี่น้องใส่ต่อกันเยอะโดยเฉพาะขอบคุณหลายๆพี่น้องทางทงกุล่าเฮาทางทงกุล่ามีแต่ภูมิหน้าหลายๆเนาะแต่ว่าได้เข้าหน่อยเด้หน้าหลายอยู่แต่เข้าน้อยหน่อยต่อไร่บ่เท่าใดเด้ดังนั้นพี่น้องมาพัฒนาน้ำกันนะครับแก้ปัญหาดินน้ำกันเด้อเกิดปัญหาดินเสื่อมดินเป็นกรดดินเป็นด่านดินสัมปปีมันค่าพิเหตุบ่เหมาะสมแม่นะครับต่อการเจริญเติบโตของพืชดินบ่ร่วนบ่ซุ่ยดินบ่โปร่งก็คือผมเคยเว้าสู่พี่น้องเขาฟังกันเป็นประจำมาละนั่นคือปัญหาที่นี่ปุ๋ยของเขาเนี่ยนะครับมันจะไปปรับปรุงบำรุงดินนำปรับค่าพิเหตุได้ดินนะครับเหตุให้ดินร่วนดินซุ่ยดินโปร่งชิกเดือนก็กลับมาบัดที่นี่ดินร่วนดินซุ่ยดินโปร่งเป็นดินทรายดินตมดินท่ามหรือดินร่วนดินยังกระตามนั่นกะสิหากินง่ายระบบหลากของพืชมันจะเดินง่ายเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ไปเฮ็ดให้ดินโปร่งดินร่วนดินซุ้ยน้ำซะเด้ แล้วก็พ่อลากเขาเดินได้ดีบ้านนี่เก็บอาหารทรงเข้าไปนะครับระบบการย่อยระบบการทำงานของพืชก็สมบูรณ์แบบนะครับทรงขึ้นไปทั้งใบใบกับสังคอแสงเป็นการปรุงอาหารที่สุดยอดอร่อยแซ่บวสันพืชว่า นี่ละอยู่กับปุ๋ยตัวนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ๋ยของเฮานี่จังคอยว่ากันในรายละเอียดก็แล้วกันเนาะนะครับละเภทเม็ดว่าไปนะอากาศจัดโปรโมชั่นในประเภทน้ำน้ำคือกันเด้อประเภทน้ำจากสารอินทรีย์บวกเอนไซม์นะครับพี่น้องซื้อ2อย่างนี่นะครับเพราะว่ามันจัดชุดมาน้ำกันทั้ง2อย่างกระปุกหนึ่งเป็นน้ำอินทรีย์สีดำอีกกระปุกหนึ่งเป็นน้ำเอนไซม์สีเขียวๆนะครับ2อย่างพี่น้องใส่ผสมกันชุดหนึ่งจำหน่ายอยู่ที่700บาทจัดโปรโมชั่นให้เหลือ600บาทไปฉีดใบเขาบางหันแรงๆพี่น้องหลายพื้นที่โทรมาสั่งไปฉีดใบเข่าแรงๆนี่แหละครับบ่มีน้ำฉีดเลยใบเข่านี่ได้รับอาหารทั้งใบเพียวปืดขึ้นสัตว์ดงดงขึ้นบัดนี่นะครับโอ้สมบูรณ์แบบมันก็มีทางซอยอยู่เนาะนะครับจะเอาไปให้ทางดินมันนะครับมันบ่มีน้ำมันก็กินยากแต่ว่าผู้ใดวันปุ๋ยพญาเต่าเงินในจังหวะที่ฝนตกแน่บ่ตกแน่นี่มันก็ถือจังหวะฝนตกใส่เม็ดปุ๋ยมันก็สิละลายคอยคายออกคายออกนะครับลงไปในหลากมันหลากก็สิเก็บไปกินนะนะครับแต่มันก็ได้น้อยนะครับเนื่องจากบ่มีน้ำที่นี่ทรงทางใบซอยนะเอามามีอีกตัวนึงได้บ่นี่สารอินทรีย์น้ำนะครับของหนุ่มดำเมืองก็คือสารอินทรีย์บวกอะมิโนอันนี้ True in 1คำว่า True in 1นี่คือ2ใน1ขวดนะครับเอาทั้ง2อย่างบวกกันเลยบ้านพี่น้องบ่ต้องไปผสมเองนะครับเพียงแต่ผสมใส่ถังกับน้ํา20ลิตรนะครับถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับกับน้ํา20ลิตรสารอินทรีย์บวกอะมิโนที่อินวันนี่ใส่ซ้ํากันครับ2ตัวนี่สารน้ํา2อย่างนี่เนาะกับ2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเด้ฉีดไม้ดอกไม้ประดับบ่อยใส่เกินนั้นเด้อผักสะระนงสะระแหน่คือกันเด้บ่ใส่หลายเด้ใส่หลายนี่ลวกนะครับมันแห้งปานนั้นล่ะพี่น้องแล้วบัตตานี่นะครับถ้าเป็นผักกาดผักซี่ผักหอมผักกินบอกกินใบบักพริกบักเขือบักถั่วบักเตียงหรือข้าวโพดแตงโมจังสิเนาะก็ใส่แค่5ซีซีอย่างเด้พอแม่5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนี่มันก็บ่เปลืองอีกล่ะ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนึงเนาะมันสิประหยัดแท้ถ้าเป็นหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังอย่างพารานะครับเอ้ย10ซีซีนึงพี่น้องต่อน้ํา20ลิตรบ่เกิน20เด้อนะครับ10ถึง20ซีซีโดยเฉพาะต้นยางพาราที่มีปัญหาหน้ายางอันหนึ่งเปลือกแตกเปลือกแข็งคือคําว่าหน้ายางใต้หนึ่งกีดบ่มีน้ําแม่พ่อยแม่เจอทุกสวนเด้อนี่เด้อนะครับสิเจอทุกสวนแล้วค่อยล่ามไปเลยถ้าพี่น้องบ่แก้เอาสารของเฮาเนี่ยนะครับสารอินทรีย์สกัดเฮานี่20ซีซีได้พ่อแม่ฉีดต้นยางนะครับต้นยางพาราฉีดเดือนแรกนี่ฉีดจัก 2-3 เทื่อก็ได้นะครับเดือนที่2ก็เทื่อเดียวเดือนที่3ก็เทื่อเดียวอัน2เดือนนี่เริ่มสิเห็นละเด้น้ำขึ้นมากละเด้เอาลองฉีดเบิ่งเด้ออันนี้เป็นสารที่บ่มีอันตรายเด้อที่เว้าสู่ฟังนี่นะครับเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นเป็นตาไนส่วนผลิตภัณฑ์ตัวที่4ของเฮาก็คือผงอะมิโนพี่น้องเป็นซ่องเด้นะครับซ่องแก้ออกมาสิเป็นน้ำดำๆถ้ามันแข็งๆแน่พี่น้องก็ละลายน้ำละลายน้ำก็คอยละลายออกมันก็เป็นน้ำดำเปื้อดพุ่นแล้วดมเบิ่งบัดนี่หอมคือกาแฟนี่เอาถุงนึงนะครับมีอยู่10ซองถุงนึงน่ะถุงละ450บาทก็จัดโปรโมชั่นให้นะครับก็จำหน่าย400บาทแค่นั้นนะครับก็ถือซองละ40บาทหนึ่งพี่น้องเฮาสั่งไปใส่ก็มีพี่น้องทางสีสมเด็จนะครับเราใส่ประจำแล้วว่าเราสารน้ำใส่ฉีดเข่าปีหลายปีมาแล้วนะครับต่อเนื่องกันมาบ่เคยขาดปีนี้ก็สร้างอีกนะครับเอาสารอินทรีย์10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหลักเอาผงอะมิโนซองนี่ใส่น้ำซองหนึ่งฉีดเข่าปึ๊ดงามครับอันส่วนปุ๋ยเม็ดละวานไปแล้ววานไปทั้งดินแล้วแล้วว่าแทบสิบ่ได้สนใจกับหยังเลยโรคไผ่ไข้เจ็บก็บ่เป็นหอยเชอรี่ก็บ่กัดขึ้นหนุ่มหน้าเมืองว่า พี่ไฟนอนกอกับบ่เกิดเอ้าย่าบ่ห่วงห่วงดีดีต้นเขากะแข็งบ่ล่มบ่ค่อยล่มเด้น้ำหลายๆยืดหนีน้ำยืดหนีน้ำว่ามันสิล่มใส่น้ำมันกะบ่ล่มเออแต่บางมองล่มอยู่เด้ถ้ามันหนักๆเขานะครับน้ำให้ว่ายืดหนีน้ำแม่ถ้าเขายืดหลายมันก็ธรรมดาครับมันก็อ่อนหักลงอันนั้นปกตินะครับแต่ว่านี่ก็ล่มยากอยู่ดอกครับพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันเหตุให้ต้นเขาเฮาแข็งมันแข็งแต่เริ่มใบมันแข็งพี่เด้จังว่าหอยเชอรี่บ่กัดตัวมีขนมีหนามหลายเนี่ยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อติดต่อสอบถามข้อมูลเอานะครับส่วนพี่น้องอยากใส่ตัวใดนะครับก็บอกหนุ่มหน้าเมืองก็แล้วกันติดต่อเขามาครับทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695 0617936695เอาปีนี้โอ้ช่วงนี้นะครับมื้อนี้15พี่น้องมาเว้าเรื่องการเฮ็ดนาอินทรีย์นะครับหนุ่มหน้าเมืองเฮ็ดนาอินทรีย์มาโอ้พาพี่พาน้องหลายคนเฮ็ดนะครับผู้ลางคนก็อดได้ผู้ลางคนก็อดบ่ได้ขั้นแขวนะครับอยากน้ำหยาพะนะใส่เคมีคือเก่าเอาไปเคมีไปสีดคือเก่าเอาแต่ว่ากสิเว้าสู้ฟังนะครับผู้ลางคนนะครับสามารถเฮ็ดได้ก็เฮ็ดลองเบิ่งเด้อด้วยสูตรของหนุ่มนาเมืองนะครับเฮ็ดข้าวอินทรีย์นะครับกินลองเบิ่งพี่น้องปลอดสารลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเฮาเอามื้อนี้สิบอกสูตรการทำนาอินทรีย์นะครับบวกกับการแก้ปัญหาเรื่องหญ้านะครับแก้แนวใดเดี๋ยวจังคอยว่ากันเนาะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปกะสิเก็บผักกะแยงน้ำหน้ากินได้ผักเกิดน้ำไห้น้ำหน้าน้ำทงเฮาก็เก็บกินได้หอยก็เก็บมากินกับตำมะฮุ่งได้อีปูก็เก็บมากินกับตำมะฮุ่งได้บ่มีอันตรายนะครับแต่ปัจจุบันนี้อันตรายขนาดเลยเก็บหอยมาตะกี้ใบเท่าเนาะใบเท่าน้ำทงน้ำหน้าน้ำแก่คันแท้โอ้ยไปเศร้าอรวดแล้วมากินกับตำหุงแนมข้าวเที่ยงข้างเที่ยงกับมะตำตำบักไข่พำตำใส่กันเลยเนาะนะครับมันเสพด้วยพี่น้องตะกี้มันปลอดสารสมัยตะกี้บ่ได้ห่วงกับสารเคมีปานนี้บัดที่นี่พี่น้องเห็นยังมีแต่เคมี

ครับมวลบอพี่น้องนะครับพลังคนก็อยู่ทงอยู่ทาอยู่น้ำหน้าน้ำหายฟังเพลงมวนมวนไปนำนะครับออนซ่อนอดีตอีสานเฮาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินก็ง่ายคบเขียดปูปลาหน้าน้ำก็หาง่ายสมัยตะกี้สู้มือนี่อุ้ยปลาหลดก็ยังหาเบิ่งยากล่ะยังมันไปใส่แล้วอาจจะเป็นน้ำน้ำมือของเฮานี่ล่ะนะครับพอพี่น้องเฮาใส่เคมีกันเยอะใส่เคมีหลายโพดพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปนํานะครับบ่ว่าจะเป็นยาฉีดแน่นะครับบ่ว่าจะเป็นสารหว่านลงดินแน่โอ้ยสัมปปิพี่น้องเฮาจะเฮ็ดหน้ากันแบบนั้นเนาะเอาลองมาฟังเกษตรอินทรีย์เบิ่งนะครับไปปรับใส่เด้อพี่น้องเด้ออาจจะไปผสมผสานรวมกับเคมีก็ได้นะครับมันก็สิลดเคมีลงแน่จะไปเพี้ยวๆอะไรซ้ำกินเหล้าขาวเพี้ยวๆมันกัดท้องกัดใส่ตัวพี่น้องใส่ปุ๋ยเพี้ยวๆใส่สารเคมีเพี้ยวๆมันก็กัดท้องกัดใส่พืชคือกันนั่นแหละนะครับดังนั้นพี่น้องลองมาฟังการทำนาอินทรีย์ของหนุ่มนาเมืองเบิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ไถพุ่นแล้วครับเริ่มแต่ไถพอไถปุ๊บนี่นะครับพี่น้องครับปีนี้ก็มีข้อมูลใหม่มาบอกฝากพี่น้องเด้อตอนไถนะครับหว่านเกลือเมกครับหว่านเกลือบักเมกอันนี้ก็ได้สูตรมาจากทีมงานปุ๋ยตราพญาเต่าเงินนี่ล่ะเพิ่นมาเอาปุ๋ยปีใดก็เบิกเกลือบักเมกไปนําปีละ10สอบ20สอบซะดิก็เลยไปเบิ่งข้อมูลนําเพิ่นเอ้าหน้าเพิ่นบ่ค่อยมีหญ้าอีหลีหน้าเฮาล่ะหญ้าเต็มอยู่จังซี่แม่ก็เลยลองเบิ่งปีนี่โน่นเมืองก็ลองอ่ะเด้พันนึงนะครับปรากฏว่าเอ้าหญ้าน้อยอีหลีครับเกิดล้อมแหลมน้อยเดียวนึงพันนี่ปกตินี่จะดำปื๊ดเลยหญ้าแม่จักหญ้าหยังตัวหญ้าหยังให้ว่าบ่เห็นเข่าดอกครับมีแต่หญ้าเอ้ยเป็นแต่หญ้าคือหยังหนาปื๊ดเลยเดือน2เดือนนี่ว่าเต็มเบิดเลยต้องได้ตัดสตัดเนี่ยตัดอยู่แล้วเฮ็ดหน้าอินซี่นะครับเฮาบ่ฉีดยาอยู่แล้วแต่ที่นี่ปีนี้มาล่องบางแปลงเบิ่งนะครับกับเกลือบักเมกซะนี่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องฟังอยู่ตอนนี้สิเอาบ่ทันดอกเพราะว่าหว่านเข้าไปแล้วนะครับก็คือตอนเฮาสิไถนะครับแต่แปลงนี้ผมไถแล้วนะครับไถพริกแล้วก็เอาเกลือหว่านจริงๆผมคิดว่าน่าจะหว่านก่อนพี่น้องล่องเบิ่งเด้อปีต่อไปเด้อว่านเกลือบักเมกครับอันนี้เป็นทางแก้ปัญหาของหญ้าหลายหญ้า6แก้ได้ให้ว่า 80% ขึ้นเด้อพี่น้องบ่แม่น100เด้แต่พี่น้องใส่ไปเลยปีหน้าผมก็สิใส่อีกพอผู้เพิ่นใส่แล้วเพิ่นว่าใส่ติดต่อกันนี่หายไปเลยหญ้าที่แรกพี่น้องหลายคนก็โทรมาถามนะครับว่าเอาเกลือว่านหน้านี่มันสิบ่เข้มตายบ่เข้าปะนะเอาละบ่ตายตัวละเฮากับสมมุติวานปลาหญ้าเนาะผมคิดว่าต้องวานปลาหญ้าแต่ว่าผมผันไถก่อนจังวานก็หญ้าผันบ่ค่อยเกิดอยู่แต่ว่ามันหมดบ่ถึกหญ้าเลยตรงเฮาไถพริกไปก่อนแล้วบัดนี้นะครับล่องวานเลยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อวานใส่ปลาหญ้าเลยเกลือบักเมกกันสอบละ100กว่าบาทมาเอาน้ำนมน้ำเมืองก็ได้อยู่บ้านน้ำเมืองนี่ร้านร่วมใจนี่ลงเทละรถเทละรถผลเกลือบักเมกกันเอาพี่น้องเริ่มฮู้หลายแล้วเด้จากนุ่มหน้าเมืองนี่วันต่อไปลังมาเอาลังมาเอาเกลือบักเมกเกลือบักเมกเกลือบักเมกเอาไปว่านครับไรละ2สอบเด้อพี่น้องไรละ2กระสอบเนี่ยคั่นว่าไรละ2สอบเพิ่นไปว่านไรละสอบจังซี่มันก็มันบ่ได้ผลเด้ครับดังนั้นพี่น้องเฮาก็ต้องเข้าใจนํานะครับว่าเวลาเว้าสู่กันฟังแม่นไรละ3สอบก็สิได้อยู่นะครับเพราะว่าความเข้มบ่ได้ไปทำลายเขาครับพี่น้องเฮาลองสังเกตเบิ่งนะครับลองสังเกตเบิ่งนะครับว่าไรละ2สอบนี่วานแล้วหญ้าดีขึ้นบ่นะครับก็คือปลอดหญ้าขึ้นบ่แต่ของผมนี่ปอดพี่น้องไปเบิ่งเด้อพี่น้องอยู่ใกล้หน้าผมอยู่บ้านน้ำเมืองตำบลน้ำเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101แล้วก็ไปเบิ่งครับบ่คือปีกายปีที่ผ่านมาเลยว้ายมีแต่เขาอ้อยต่อย
ยาหายไปเกือบ 80% นะครับแล้วก็มีหน่อยๆล้มๆแหลมๆกับพระกัญญางโดกออกนะครับถ้าเอาแต่ปฏิบัติที่2เด้อพี่น้องนะครับการแก้ปัญหายาเฮ็ดหน้าจังซี่นะครับก็คือเวลาพี่น้องเฮาไถนาแล้วสิบวานเข่าบ่วานเข่าปั้นบัดที่นี่นะจังหวะวานเข่านี่ผมจะวานปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินไปนำจำนวน25กิโลต่อไร่กระสอบหนึ่งกับสองไร่เอาเคยใส่หน่อยแต่ก็ใส่ซ้ำนิดซะก่อนนะครับพอเฮาสิใส่รอบสองอีกอยู่ผู้ลางคนกับบอฟังนะครับใส่50กิโลกรัมไปเลยนะครับโดยบ่สนใจเลยนะครับรอบสองบ่ใส่อีกวันเถอะก็ได้ผลคือกันก็มีเดียววันนี้แต่บางมองเด้อบางมองใส่เป็นสอบไปเลยกลายเป็นเข่าลั่งพี่น้องเข่าลั่งเข่าจังไหมคือเป็นอาการคือจังพืชบ่กินปุ๋ยนะครับแล้วเราจังเข้าไปเลยก็บ่รู้คือกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเข้มโพดหรือยังไงแล้วบ่เข้าใจคือกันนะครับว่าพี่น้องเฮานะครับที่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินมาตลอดใส่เท่าใดแต่ว่าที่แนะนำก็คือ25กิโลต่อไร่นี่ผมเพียงสั่นเด้อนะครับว่านพร้อมเข่าไว้เลยครับแล้วบัดที่นี่ช่วงแตกกอนี่นะครับช่วงประมาณจักเดือน2เดือนนะครับก่อนที่แปลงใดที่บ่ได้ว่านเกลือนี่นะครับเกลือนี่มันว่านทดลองปีนี่แล้วของผมเนาะนะครับแปลงใดที่บริวารเกลือนะครับกับบกาว่านมะซุ่มมองได้เพราะว่าย่านย่านมันเข้มย่านเขาเข้มย่านเขาตายย่านเขาบ่เกิดคือกันให้พี่น้องคิดนั่นแหละแต่วิธีหยังก็ตามเฮาต้องกล้าทดลองด้วยตัวเฮาเองคือกันก็สิใส่ปุ๋ยนุ่มนะเมื่อน่ะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดแล้วก็บ่ใส่บ่กล้าตัดสินใจใส่มันก็คือกันกับเอาเกลือว่านเขานี่แหละบ่กล้าว่านก็บ่รู้เลยกล้าแล้วผมเป็นยังก็เป็นตัวนะครับบ่ได้กินข้าวก็ซื้อกินก็ได้อยู่หน้าร้านก็มีนะครับร้านร่วมใจทวีโชคนี่นะครับข้าวสารเต็มเลยแม่นบ่ได้เข้าอยู่หน้ากับบ่เป็นยังเด้อว่าซั่นตัดสินใจเลยล่ะครับกล้าเด้อพี่น้องเด้อกล้าลองใส่วิธีหนุ่มณเมืองเบิกอันนี้เว้าเรื่องจริงเด้คือเป็นการแชร์ประสบการณ์โดยหนุ่มณเมืองแชร์ตรงไปให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ฟังรายการนี่คือการเฮ็ดหน้าอินทรีย์ที่นี่พ่อเขานะครับแปลงใดที่เขาบริใส่เกลือนี่เนาะมันก็จะหยาหนาคือเก่านั่นล่ะพ่อหยาหนาปุ๊บนี่นะครับอายุได้ประมาณ2เดือนนะครับเขาอายุได้ประมาณ2เดือนหยาก็เต็มปล่อยมันเต็มไปหมดนะครับบัดนี้ตัดล่างใบถิ่มครับตัดเทิงใบเขาใบหยานี่ตัดเกียบจำพุ่นดิรอบแรกนะครับตัดเกียบจำนะครับพอตัดล่างออกมัดแล้วพี่น้องผู้ลางคนก็โทรมาถามเอ้าเขาสิเกิดสมมติไปตัดใบเขาบ่เคยตัดใบเขาผู้ลางคนบ่เคยตัดใบเขาย่านมันบ่เกิดขึ้นมาใหม่บัดนี้เพิกแปลงใดนะครับถึกจังหวะฝนมาพอดีบัดมาท่วมให้หน้าโอ้ยแต่มันตายงามหญ้านะถึกจังหวะมีน้ํามากบพอดีจังหวะเฮาตัดแล้วหญ้าบ่เกิดอีกเด้อพี่น้องมีแต่เขาดันขึ้นมาผู้โอ้เพวีใหญ่กล้าหน้าบานปุดรูดปีริดขึ้นมามีแต่เข่าบัดที่นี่นี่โชคดีนะครับแต่บางปีมันแรงต่อเนื่องเนาะตัดแล้วเนี่ยตัดในอายุ2เดือนแล้วปรากฏว่ายังมีความแห้งแล้งอยู่วันเถาะบ่มีน้ํามาบ้านนี้รอบเดือนที่3เดือนที่4หญ้าเกิดขึ้นอีกได้บัดหญ้าเกิดขึ้นรอบที่2เนี่ยเกิดขึ้นรอบที่2ผมก็ล่างอีกเทื่อที่2แหละครับแต่ว่าตัดสูงได้บัดตัดเทื่อที่2ตัดสูงตัดยอดหญ้าพุ่นนะครับเกือบยอดมันกลางๆขึ้นไปอยู่บัดที่นี่เนาะตัด2เทื่อนี่คือความอดทนของผู้เฮ็ดเข่าอินทรีย์เด้พี่น้องคําว่าเข่าอินทรีย์อย่าไปตั๋วเขาเจ้านะครับว่าเข่าควายเข่าอินทรีย์ล่ะเห็นเขาขายเข่าอินทรีย์ได้ราคาสมมุติเฮาขายเข่าปกติได้ตัดละหมื่นจังซี่เขาอินทรีย์ได้ 20,000 25,000 โดยไปสีเป็นข้าวสารขายแฮงได้ราคาดีนะครับคั่นว่าเขาอินทรีย์จะกินหินหีผู้เพิ่นมีเงิน
จังได้เพิ่นก็ซื้อนะครับคำว่าเขาอินซี่เตที่เจอมามีแต่ตัวกันเขียนขางสอบซื้อขางถุงซื้อว่าข้าวอินซี่ตั้งเท่ๆฉีดยาขายาทวนทวนอยู่ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ทวนทวนอยู่นั่นล่ะเขาตัดออกเลยบ่แม่นเขาอินซี่แท้นะครับเขาอินซี่แท้ต้องใส่ปุ๋ยอินซี่ตราพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองเอาที่นี่นะครับพี่น้องผู้ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินรอบแรกไปแล้วแต่ก่อบ่ได้ใส่ได้ครับพอตัดหญ้าแล้วนี่นะครับใบเขาขึ้นใหม่มานี่ปึ๊บสีดด้วยสารน้ำอินซี่หนุ่มนาเมืองนะครับ10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรสารอินซี่เด้อนี่เด้อนะครับฉีดใบเขาเลยครับเขียวอ่อนๆดอกนะครับตั้งแต่ใส่ปุ๋ยก็เขียวใส่ใบชันเขียวใบตองอ่อนสิบ่เขียวแลเอ็นๆคือใส่ยูเรียใส่ปุ๋ยเคมีเด้นะครับอ่อนๆนะครับพลังคนก็จะว่าเขาบ่งามเขาบ่งามนั่นล่ะคือเขาธรรมชาติ

นะครับว่านแตกกอนี่ละจังหวะนี่พอดีเลยนะครับพี่น้องตัดใบเขาแล้วก็ว่านเลยนะครับว่านปุ๋ยเลยแล้วบัดที่นี่นะครับช่วงที่2กลับไปว่านเพิ่มอีกนะครับว่านปุ๋ยเพิ่มอีกกับให้ปุ๋ยพยาธิเตาเงินอย่างเดียวนี่แหละครับก็25กิโลต่อไร่คือกันนี่มามันก็เลยตกไปไร่ละ50กิโลคือไร่ละ1กระสอบแต่แบ่งจ่ายเป็น2ครั้งช่วงยีก่อน20กันยาเนี่ยไปวานพอวานลงไปปุ๊บนะครับประมาณจากอาทิตย์1กว่าหรือ2อาทิตย์นะครับอาทิตย์เดียวก็ได้ตามด้วยฉีดสารน้ำหรือสารน้ำถ้าไปรอฉีดตอนเขากำลังมีเหล็กในกำลังยิงแขวบ้านเฮาเอิ้นแม่นบ่นั่นล่ะครับฉีดสารน้ำอีกเทื่อนึงเนี่ยใส่20ซีซีเด้อบ้านเด้อ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะฉีดครับบ้านนี้มาแต่ใส่ห่วงเข่าบ้านนี้ท้องก็ใหญ่คอดก็ใหญ่คือกันกับคนท้องใหญ่นี่ไหมคนท้องใหญ่ลูกออกมาก็ใหญ่เห็นบ่ท้องได้น้อยลูกออกมามันบ่ค่อยใหญ่เด้พี่น้องก็ตามสัดส่วนเนาะคือกันกับเข่ามันม่านใหญ่ไหมพี่น้องมันม่านใหญ่เป๋ๆใหญ่ๆเวลาคอดลูกออกมาคอดห่วงของมันย่อยย่าวเม็ดนี่เต็มดีจากต้นหอดปลายปั๊บนะครับจากกกแรกหอดปลายสุดปั๊บเลยเม็ดเขาบ่ค่อยมีรีบเลยแล้วก็ในการใส่ต่อเนื่องโดยวิธีการนี้นะครับในที่สุดก็ไม่มีข้าวตายพายเลยบ่มีเม็ดรีบเลยเห็นบ่ครับใส่ปุ๋ยพยาธิเตาเงิน2รอบเด้อใส่2รอบแต่งหน้ารอบ2ด้วยนะครับนี่คือเขาอินทรีย์หนุ่มหน้าเมืองนะครับการแก้ปัญหาเรื่องหญ้าก็บอกแล้วการแก้ปัญหาเรื่องใส่เคมีก็บอกแล้วนะครับอยู่ที่พี่น้องอดทำใจได้คือนมน้ำเมืองโบอันใดสีดีก็กันลองทดสอบด้วยตัวท่านเองแล้วที่นี่พี่น้องผู้ลังคนก็อดใจบ่ได้ก็ยังห่วงเคมียังห่วงปุ๋ยเคมีก็ลดเคมีลงตีล่ะครับเฮาก็สิได้กินเคมีหน่อยโล่งเนาะเวลาเฮากินข้าวกินหยังนี่ลูกหลานก็กินน้ําเด้อนาคตลูกหลานน้ําเด้นะครับที่กินข้าวน้ําพ่อใหญ่แม่ใหญ่ปู่ย่าตายายเฮ็ดให้กินนี่นะครับก็ด้วยการผสมเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ๋ยอินทรีย์หนุ่มนาเมืองนะครับ3ส่วนผสมกับปุ๋ยเคมี1ส่วนครับอันนี้อดเคมีบ่ได้เนาะก็เคมี1ถ้วยนั่นละต่อพยาเตาเงิน3ถ้วยกับผสมกันแล้วก็วานผสมกันแล้วก็พ่นผสมกันแล้วก็พ่นท่านที่อย่าผสมถิ่มไว้เด้อขั้นผสมถิ่มไว้มันติดกันนะครับพอปุ๋ยเฮาเป็นปุ๋ยไม่ผสมดินนะครับบ่มีดินนะครับเม็ดออกมานั่นมีแต่คุณภาพคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีดินอยู่ในนั้นหนานะครับดังนั้นพี่น้องเลยได้ประโยชน์จากการใส่ปุ๋ยพยาธิเตาเงินของนุ่นเมืองนี่มากมายซะเหลือเกินเอาเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกจุดบริการกับพี่กับน้องเฮาเด้อนะครับแล้วก็พี่น้องสนใจอยากจะใส่ปุ๋ยนุ่นเมืองบ่อยู่ใกล้จุดบริการสั่งเสียวจักสอบรวบกันมานะครับเฮามีทีมงานเรียนส่งทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์ก็0617936695061-793-6695 061-793-6695ครับ

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีนุ่นเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเลาล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำจิกก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท่องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพีรพัฒน์การเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อผู้ใหญ่ตีประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับ อำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่3ร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มุ่นติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มุ่นจำกัดจุดที่2ร้านระดาพรบันโคกเหย้าจุดที่3ร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่4ร้านคุ้นร่วยการค้าบันดูลาดจุดที่5ปั๊มน้ำมันป๋ามนบ้านดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอใหญ่ค่ำบ้านหนองเซ้ง

ติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบ้านหนองแซงเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695เอาเวลาหมดพอดีพี่น้องนะครับนมน้ำเมืองต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาสำนีสกรขอบคุณหลายและขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: คำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร0438401222อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0438401222
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
1: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: อยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับกับรายการเกษตรมิตรภาพเจอกันเป็นประจำครับ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณบ่าย2โมงฮอด4โมงแรงโดยประมาณนะครับเป็นรายการสดๆอีพอยแม่เป็นรายการสดๆนะครับสามารถร่วมสื่อสารงานเพลงได้ร่วมส่งมอบความรู้สึกดีๆหากันและกันได้สอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438410122นะครับอีกเทื่อนึงครับพี่น้องนะครับ5เทื่อแรกจดบ่ทันนะครับ0438401122อยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่นะครับมีความสุขสุภูสุขคนกันแล้วกันนะครับสำหรับมื้อนี้วันเสาร์แห่งชาตินะครับมื้ออื่นก็เป็นวันหยุดเป็นวันพักผ่อนของหลายๆท่านนะครับสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสู่เวียกสู่งานอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังเดินทางไปมาหาสู่กันใส่ถนนหนทางเดินทางบนท้องถนนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพสู่ผู้สู่คนถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกๆท่านนะครับพ่อค้าแม่ขายมื้อนี้ขอให้ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยสู่ผู้สู่คนให้ซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีให้ได้เงินทองหลายๆเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บเยอะๆเมื่อนี้เบิดสินสุภูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเกษตรมิตรภาพครับให้หน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหานะครับดินอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนผู้ใดมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามดินบ่มีขี้กระเดียนบ่มีขี้ทักแท้โอ้ยปลูกหยังลงไปก็เป็นกระล่องกระแหล่งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบงออะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสุดยอดนวัตกรรมที่เหนือกว่าสารปรับปรุงดินที่ดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่พลอยแม่เอ้ยดินกลับมาล้วนซุ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าขี่กระเดียนขี่ทักแท้กลับมาอยู่ทงไฮทงหน้าหน้าเป็นเอียดจังสิโอ้ยวานอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดลงไปเหรอเศร้าเลยพี่น้องหายเกี่ยงตับเลยบ่กลับมาเป็นอีกนะครับดินล้วนซุ้ยครับดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากพืชยังเลิกนะครับต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงนะครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสามารถใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูการพืชอายุสันพืชอายุเหง้าพืชผักสวนครัวข้าวโพดแก้วมังกรบ่เบิดสวนสุแนวที่ปลูกอยู่ในดินนั่นแหละอีพอยแมนนะครับให้อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดเบิ่งแง่งให้หน้าหัวสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดมา2กระสอบครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับสามารถผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใดนะครับเอามาโคเลใส่กันแล้วหลังจากโคเลใส่กันผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตุ่มบ่เยิ่มเป็นน้ำอย่างแน่นอนนะครับผสมแล้ววานลงไปในดินนี่ติว้ายพ่อไอ้แม่เอ๋ยอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอ พืชใหญ่มาต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจสันตัวให้พ่อยแม่นะครับใส่หน้าเขาองสิเว้ยแต่กอดีว่ามันกอหัวคิงไข่ก็บ่ผ่านนะครับแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวสำหรับหน้าเขานะครับเคยเฮ็ดเขานี่ได้ไร่นึงหา600กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยตะกี้หลังจากมันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ติเอ้ยเขาไร่นึงนั่นได้เป็นตันพี่น้องเขาไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งเหมือนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึง550บาทเท่านั้นเองนะครับราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นครับสำหรับผู้ใดที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาลุกก็โอยนั่งก็โอยโอ้ยหนักกระตนกระตัวว่าแม่นเอาก้อนหินทับไว้ปวดหันปวดนี่ปวดตามแข้งปวดตามขาปวดกระตนกระตัวนะครับตื่นเศร้ามากสิบ่ซื่นบ่ซวงบ่สร้างจักเทียบเป็นทรงวงเส้งเวงอยู่นะครับเป็นสลงสเลงอยู่ทุกครั้งที่มีอาการครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะครับกินแล้วนี่ที่กระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงโอ้ยเฮ็ดเวียกบ่มีขี้คานก็แล้วกันนะครับทุกครั้งที่มีอาการเมื่อยม้อยซอยแหลมนะครับเบิ่งแง่งเจ้าของเบิ่งแง่งร่างกายเจ้าของด้วยยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้กินเบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้กินเบิ่งอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้หามาทดลองกินเบิ่งนะครับพี่น้องกับยาบำรุงร่างกายเส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222นะครับ0438401222ครับผม
1: ร้านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรร้านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรปุ๋ยตรากระต่ายหัววัวขั้นไถราคาคือสารปรับปรุงดินโซเล่ปุ๋ยอินทรีย์แท้ตรากวางเหรียญทองปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตรากวางเหรียญทองจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังใส่ใจการกรองคัดเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดด้วยความปานีทุกขั้นตอนงอกทุกเมล็ดบ่มีเมล็ดวัชพืชเจือปนกรมการเขารับรองคุณภาพทุกกระสอบหรือว่าสิเป็นยาคุ้มหญ้ายาคายายาคาเพี้ยยาคานอนยาป้องกันเชื้อรามีเงินหน่อยก็ซื้อได้ซื้อได้นำบัตรเกษตรกรสุขใจนำมารูดปืดรูดปืดได้ทันทีที่ร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรบุญจันทร์พันนี่การเกษตรใกล้วัดป่าแพ่งสีตรงกันข้ามกับดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกรมล่าไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่คือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเลนไทบ้านเลื่อนแ
1: ว
0: งไหนแม
1: ่
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเน
1: า
0: ะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเก็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้โหปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: จ้ะอืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเฮาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันบ่เป็นแบบนี้เด้มันบ่เป็นกาบเป๊ะๆจังซี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๊ะๆมันบ่กรอบมันบ่กรอบไงแม่
1: เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แมนอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่แถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแมนบ่แม่แมนบ่
1: แมนแมนข้าเจ้าสีที่มัน
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: มาในถามแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกบ่แล้วบัดนี้
0: ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาหัวเฒ่าป่านนี่พอถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกเป็นกาบเป็
0: ดเกิดมาโดนเฒ่าป่านนี่เฮาพ่อ
1: นี่หัวตะพ่อเฮาบ่นี่ว่ายังได้ก็ดิใส่โซเลตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเลพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเลนทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าโหที่นี่สิเว้าขึ้นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโคกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดอย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมากอายุป่านนี่จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆก็ได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาป่านหัวจะพ่อยล่ะบ่เสียมาบ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: ก็พ่อ
0: แล้วดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยมาดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บ้าเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อันอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ยายหนุ่ยว่าเกิดมาเฮาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อเ
0: ครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปข้างนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากันพุ่น
1: แล้ว
0: แ
1: ม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่ จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคละแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ล่ะโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีๆน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยัง

0: อันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
2: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจักไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อคือเบียกหลาย
1: ทั้งเบียกหลาย
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวทั้งหน้าปังทั้ง
0: หน้าปังก็เฮ็ด
1: ครับหน้าปังก็เฮ็ดรับเมาสั่งบ้านสั่งซ่องก็เฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดส่วนแนวแต่ไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567ปาด10กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดแท้แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกน่ะกลัวเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพ่อกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่ก็บ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังแน่ก็ฮู้ก็เลยเอามาใส่ล่องมึง
0: พอฟังไปจักทวงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแถวจังซี่ติพ
1: ่อแม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่
1: ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังไหนแน่มันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ำยางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ำยางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ำเลี้ยงบ่ออก
0: น้ำเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่ตะกี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิ้นก็ปล่อย
1: ได้เทละซ้อน
0: ได้เทละซ้อนบาดนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทื่อตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทื
1: ่อแม่น
0: แต่กี้ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปสู่มือที่ย่ำมันนั่นย่ำไปกีด
1: ไว้เอาไปน้ำละ
0: มีดบินเดียวมันบ
1: ่มีดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: เปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เชื้อรายังมีบ่พ
1: อบ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดำดำ
0: โอ้เป็นราดำ
1: ราดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดําเลยไหลออกมาดําเลย
1: ดําเลย
0: พอพอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดําเลย
1: ล่าเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มีแม่นบ่คุณพ่อ
1: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: มีแต่น้ํายางร้อนๆเลยนี่น้ําโคตรเฮาก็บ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาดกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึเอามันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเด่น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกี่ยวบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้แต่เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั๊วเลยเอา
1: ส่วนมากผมจะใส่เสือตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี้มันเป็นเสือ
0: เอาแต่กี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: ยังว่าผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปไหนน้ํากดจอก
1: ๆไหลน้ํามีดเลย
0: บานน้ํายางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ํายางนี่สิมีแต่น้ํายาง
0: น้ํายางสีขาวจั๊วเลยพี่น้องนะครับน้ําเลี้ยงก็สิบ่มีบานนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคืออีพ่อแหลมนี
1: ่
0: บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับคันผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ทัน
0: โอ้ยเห็นฮอดนี่ดี
1: คืออีหลีครับผมว่าได้ตัวครับ
0: ว่าได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: พอยายแหลมเรากีดในเบิ้งเห็นเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เล่าว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าบ่ได้ก็เลยเห็นเรากีดในเบิ้งโพกมีดก็สิบ่ทัน
1: ครับทกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมให้เพิ่นอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้ดอกตัวเปียแหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋หาเพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลกับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นี่แหละครับเบิ่งพ่อใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลเชื้อราบกวนกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

พญาแหลมลำลาไปแล้วผมเมาเอกผมเมาเอกสุเลกับสิได้ลำลาพี่ลำลาน้องคือกันนะครับสำหรับรายการเกษตรมิตรภาพเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อๆกับผมเอกโซเลียเป็นประจำนะครับ14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาโดยประมาณนะครับบ่าย2 โมงหอด4 โมงแรงของทุกมือนะครับเป็นรายการสดๆครับกับรายการเกษตรมิตรภาพรายการที่สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮ็ดจังได๋ให้ลงทุนหน่อยๆได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับน้ํายางไหลบ่ดีเปลือกแข็งกรีดยากเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยท่านายางโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาลุกก็โอยนั่งก็โอยนะ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี่ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียววะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 帕辣披面法西汤，索勒帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็ดยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: าตกรหมอหนึ่งแลนปื้อตือมหามูขอลบซ่อนโตกมูเนี่ยจะขึ้นว่าสันว่าเมื่ออื่นจังสิเดินทางต่อมูก็ถามว่าโตไปเฮ็ดความผิดอีหยังมาเฮ้ยว่าสันเฮาฆ่าเมียเฮาเอ้าโตไปฆ่าเมียเฮ็ดหยังมันมีสู้ว่าสันว่ามูก็เลยถามเอ้ามันมีสู้โตคือบ่ฆ่าสู้โตไปฆ่าเมียเฮ็ดหยังฆ่าเมียเนี่ยมันจังได้ฆ่าผู้เดียวแต่ว่าถ้าฆ่าสู้น่ะมันต้องฆ่าเหมิดบ้านท่านนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วโซเร่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเร่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกรดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่านั้นแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475อ้าวย้ำอีกทีนึง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
2: โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตาย1ป้องกันการเกิดราดำราย้อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจ โทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: พลทหารสมศักดิ์เพิ่นเฮาก็ได้บรรจุประจำหน่วยย่านย่นได้บ่โดนมีอยู่มื้อนึงซะแล้วแกกำลังยืนทำงานอยู่ก็มีโทรศัพท์มาแกก็เลยไปรับโทรศัพท์ได้ยินเสียงว่าทหารขอรายชื่อรถที่สามารถใช้ได้ทันทีว่าสันว่าแกก็เลยตอบไปว่าเรามีรถถัง2คันรถทหาร6คันรถหุ้มเกาะขนาดเล็ก2คันรถมอเตอร์ไซค์และก็รถจิ๊ปของไอ้ผู้พันหัวล้านอีก1คันฮะนะก็เลยมีเสียงย้อนมาแกรู้ไหมกำลังพูดอยู่กับใครว่าสันไม่ทราบครับฉันนี่แหละผู้พันที่เองว่าฮะนะได้ยินเท่านั้นก็ตกใจเว้ายังบ่ออกว่าแกก็ได้แกก็เลยถามไปแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านพูดอยู่กับใครว่าสันกูไม่รู้ดีแล้วแค่นี้นะไอ้หัวล้านคณะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาล่องเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少嘞怕辣拼命发洗脱，少嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนสมัยก่อนโบราณโบราณนี่สิบ่มีกางเกงในใส่คือสมัยสมือนี่เด้กางเกงซับในนี่ก็สิตัดเอาว่าซั่นเถาะแล้วก็สินุ่งผ้าด้ามทับนะนะมีผู้บ่าวผู้หนึ่งเล่าบัดมีอันนั้นใหญ่ก็ปกติว่าซั่นเถาะรุ่นๆบักแตงสร้างพุละเพิ่นมีผู้สาวอยู่ต่างบ้านห่างกันไป10กว่ากิโลพุละสิไปมาหาสู้กันนี่สิย่างเอาเด้สมัยก่อนนั่นมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นคิดฮอดผู้สาวหลายซะแล้วก็เลยสิไปหาผู้สาวบานนี้กางเกงซับในที่เพิ่นใส่มานี่มัน 3-4 เดือนแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยบอกให้ผู้แม่นี่ตัดกางเกงให้ใหม่แน่สิใส่ไปอ้างผู้สาวว่าซั่นเถาะผู้แม่นี่ก็เลยไปตลาดไปซื้อผ้ามา4เมตรตัดไป2เมตรเหลือ2เมตรก็เลยเก็บไว้ว่าซั่นเถาะได้กางเกงไม่ใส่แล้วเพิ่นก็ไปหาผู้สาวในใจก็คิดว่าสิอ้างกางเกงกับผู้สาวแล้วก็ออกเดินทางพอไปฮอดเครื่องทางเพิ่นก็ปวดท้ายซะแล้วก็เลยถอดกางเกงแขนไว้งาไม้ย่านกางเกงยับหน้าเวลานั่งอ่ะนุ่งตะผาดามย่างเข้าไปในป่าปลดปล่อยเรียบร้อยด้วยความฟ้าวเนาะลืมกางเกงซะแล้วพอท้ายเรียบร้อยเพิ่นก็เอาผ้าด้ามที่ข้อมหัวอยู่นั่นนุ่งแล้วก็เดินทางไปบ้านผู้สาวเลยว่าซั่นเถาะพอไปฮอดบ้านผู้สาวคนโบราณนี่เพิ่นก็มีการหาแนวอยู่ได้กินต้อนรับกันว่าซั่นเถาะก็กินเข้ากับบ่นั่งคัตมาดเด้นั่งสั่นเข่าข้างนึงขึ้นว่าซั่นเถาะกะว่าสิอ้างกางเกงจะของให้ผู้สาวเห็นพยายามอ้าขาออกกว้างๆเฮ็ดเตเสอยู่ผู้สาวเหลียวเห็นก็อ้าปากค้างซะแล้วอันผู้เพิ่นนี่เห็นผู้สาวอ้าปากค้างว่ามันเขาอ่อนซ่อนกางเกงจะของเพิ่นก็คุยเสริมอีกเด้เป็นจังไดนี่เหลืออยู่บ้านอีกครึ่งนึงเด้นี่พะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
3: สมัยสมัยนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวาน หรือดำหรือหยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อยู่หน้าโรงเรียนคุณครูปรานีเพิ่นสิกลับบ้านแต่ว่าเห็นเด็กชายกอบนั่งซึมอยู่อ่ะเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปถามอ้าวกอบคือบ่เมื่อบ้านพะนะเด็กชายกอบอ้ําอึ้งอยู่จักข้าวนึงก็เลยว่าผมบ่อยากกลับบ้านครับผมอายพะนะมันอายอีหยังลองบอกให้ครูฟังดูว่าซั่นคุณครูว่าคนในบ้านผมเฮ็ดเรียงอับอายบัดสุคนว่าซั่นว่าได้เสียกันหมดเลยพะนะใส่บ่ให้ครูฟังก็ดูผู้ใดได้กับผู้ใดว่าซั่นเด็กชายกอบก็บ่อยากเว้าดอกแต่ว่าคุณครูถามย้ำก็เลยว่าปู่ผมก็ได้กับยาพ่อใหญ่ก็ได้กับแม่ใหญ่พ่อลุงก็ได้กับแม่ป้าก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าที่เป็นให้นั่นเมื่อคืนนี่ผมเห็นอีพ่อกับอีแม่ได้กันผมรับบ่ได้พะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาล่าพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

说的怕辣皮面发细汤，说的怕辣皮面发细汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: อยู่หน้าโรงเรียนคุณครูปรานีเพิ่นสิกลับบ้านแต่ว่าเห็นเด็กชายกอบนั่งซึมอยู่อ่ะเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปถามอ้าวกอบคือบ่เมื่อบ้านพะนะเด็กชายกอบอ่ำอึ่งอยู่จะข้าวหนึ่งก็เลยว่าผมบ่อยากกลับบ้านครับผมอายพะนะมันอายอีหยังลองบอกให้ครูฟังดูว่าสั่นคุณครูว่าคนในบ้านผมเฮ็ดเรียงอับอายบัดสุคนว่าสั่นว่าได้เสียกันบัดเลยพะนะใส่บอกให้ครูฟังก็ดูผู้ใดได้กับผู้ใดว่าสั่นเด็กชายกอบก็บ่อยากเว้าดอกแต่ว่าคุณครูถามย้ำก็เลยว่าปู่ผมก็ได้กับยาพ่อใหญ่ก็ได้กับแม่ใหญ่พ่อลุงก็ได้กับแม่ป้าก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าที่เป็นให้นั่นเมื่อคืนนี่ผมเห็นอีพ่อกับอีแม่ได้กันผมรับบ่ได้ค่ะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

คุมราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: เอาครูหนึ่งเพิ่นพากันมาเขารีสอร์ทว่าสันเถาะและรีสอร์ทอยู่กลางป่าเด้มีเสียงนกเสียงกาสารพัดนั่นละในป่าเนาะปู๊ดปู๊ดว่าเสียงนกอ่ะ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: สารพัดนั่นละในป่าเนาะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติพอมาหอดปุ๊บผู้ชายเพิ่นก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเนาะชำระร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายแล้ววะผู้หญิงเพิ่นก็นั่งท่าอยู่ทั้งนอกถ้าเอิ้นจังหวะนั้นเพิ่นปวดตอดเพิ่นก็คิดว่าผู้ชายอาบน้ำอยู่คือสิบ่ได้ยินดักก็สิค่อยๆปล่อยนั่นล่ะวะแต่ว่ามันบ่ค่อยนำติปู๊ดโลดผู้บ่าวออกจากห้องน้ำพอดีผู้สาวเพิ่นอยากอายซะแล้วเพิ่นก็เลยถามผู้บ่าวเป็นการกลบเกลื่อนว่าหันจะได้ยินเสียงนกกระปูดบ่พะนะฝ่ายผู้เบาก็เลยว่าห่วยบ่ได้ยินนะว่าซั่นมันห้องก่อนหรือหลังเจ้าตดล่ะคัน
2: หาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มากก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สองผัวเมียกำลังเกี่ยวเข่าอยู่ว่าซั่นเถาะข้าวหนึ่งตำรวจไล่จับพวกตีไก่ซั่นแล้วเวิ้นวันเวิ้นวันสองผัวเมียก็เหลียวเห็นผัวผัวก็เลยเว้าขึ้นเอ้าตำรวจไล่จับอีหยังพะนะผัวเมียก็สิรำคาญซั่นตัวทั้งฮ้อนทั้งเมียก็เลยเว้าแบบตัดบทว่าสงสัยมาจับคนเอาคุ้ยมั้งพะนะเว้าไปซื้อนั่นละบ่ได้คิดหยังดอกฝ่ายผู้ผัวพอได้ยินเมียเว้าจังซั่นก็ถิ่นเกี้ยวแลนเลยทางตำรวจเหลียวเห็นแล้วแลนเนาะกลับไปมันพวกตีไก่ก็แลนน้ำซะแล้วอันฝ่ายเล่านี่เห็นตำรวจแลนมาหาเจ้าของเนาะแฮงจำคักบาดเนี่ยแลนเข่าป่าตำรวจก็ยังไล่เข้ามาอยู่ออกจากป่าขวมทงตำรวจก็จ้อเข้ามาออกจากทงนี่เข่าป่าตำรวจก็จ้อเข้ามาเนาะเราก็สิเหมือนกำลังซะตัวเศร้าหน้าเนาะบ่ได้ออกกำลังสู่ตำรวจบ่ได้นั่งลงเศร้าหาภาพตำรวจยางมาเนาะว่ามันพวกตีไก่ก็สิไปจับซะแล้วเล่าสวนเลยห้วยคุ้ยก็คุ้ยกูตัวกูเลี้ยงของกูมามันผิดมองใดพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปเฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916844475

少嘞怕辣屁面发洗脱，少嘞怕辣屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: เปรี้ยวตับมากินข้าวหมดเลย
1: ไม่กินไม่แค่นใส่มุ้งว่าเมื่อราน้ำชาหัวแก่ตายเที่ยวมายับอยู่ในวัดเรียนจะไปเรียนงานจะไปทำร้อยกินข้าววัดพันดีเสียชื่อเด็กรากแม่นดูดู

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบ

0: ลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
2: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าด้วยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
4: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเร ราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ60,000-70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
3: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
5: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคม 2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มีใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
6: นายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทยร้อยละ40-45และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า2,000 ล้านบาท
3: นายภูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1-4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาด EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบ จนนำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไวเกษียณนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเพื่อผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะด้วยความที่สังคมไทยบ้านเรานะคะก็มีการรับรู้กันอยู่โดยทั่วแล้วนะคะว่าเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะคะจำนวนผู้สูงอายุบ้านเราก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็จากการที่เราสำรวจตัวเลขประชากรไทยล่าสุดของบ้านเราเนี่ยก็พบว่าเรามีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะคือถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ประมาณ66ล้านคนนี่ก็เท่ากับประมาณเกือบ 20% ของประชากรทั้งประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะปีนี้เนี่ยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีการสำรวจกันว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยลดต่ำลงมากๆเลยนะคะกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็จะลดต่ำลงไปอีกนะคะทีนี้ความที่โครงสร้างประชากรของ
3: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
3: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
2: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกัน

0: สืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและล้างเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้า ันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
2: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถมาจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
3: น่ามามากๆเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
0: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอดสองฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
4: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัด
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโ ทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

และเพิ่นว่าเด็กเด็กขอนหัวลมวอนพัดยอดไผ่เบิ่งใบบงใบไรลมมาพัดยอดปิ่นใบกล้วยก็อวยหางเพื่อนผู้สาวมีห่างควมเล่นเบาก็มีน้อฟังเสียงจอและแจ๋หูซื่นแซวสมสู่เสียงผู้สาวหัวสู่สมเสยพ่อห่างนุ่มเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งพ่อหัวพ่องยุ่มเข็นฝ่ายแกงแต่ไหนฟังยินลมพัดใหม่ใบไผ่โบกวีโบฟังยินลมพัดใหม่ใบโฮโบกวีเวกลมพัดใบใหม่กล้วยใบจันกะปิลเพียงเด็กมาฟังเสียงเขาขันค้อนกาละเวกโอ้ยเสียงนกเขาฟังแล้วกะซึ้งใจอันนี้ละเพิ่นว่าไก่สีแจ้งเสียงไก่มันขันห้วยฝูงสัตว์สาก็ชั่วแซวยามเศร้าเลี้ยวไปดูทั้งป่าดาวเดือนมันก็อวยหน้าหมอกย่อยพ่มพื้นผัดแห้งหนาวละเพิ่นว่าลูกแต่เศร้าผู้เฒ่านั่งปิ่งไฟเสียงตีหม้อแม่นผู้สาวตำเขาจ่อแจ๋เว้าคนเฮาพ่มตื่นปกเปียกเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าหันฟื้นคุ้มพำเสียงคนเบาจอแจ๊สิไปโฟกุ้มมีมเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าดาราฟังเสียงจันโทแจงเสียงโคตรนั่นเมียนไก่เป็นปังเสียงถอกน้ำเท่จนเสียงขินคุ้มพำเสียงคนเบาโสกันแย้มตื่นโฟกเป็กเสียงฟันฟื้นผู้เฒ่าลูกแต่เศร้าหงเขาแห้งบ่ทันเนื่องนั่นตี

นี่บันบอนหายสิลาจะไปสิได้ไรคนทางห่างกันคนกำลำลงแล้วผามลำเป็นจังปางหนทั้งเมื่อแดดเที่ยงหอนดอนคันกระบอมีบุญ

ตัวข้าวข้าวสาวสำหน่วยขึ้นไม่มาฟังลำบัดกลับเมื่อหิวนอนตื่นสวยบ่ทันเขาฟังแต่เสียงพุ่มพ่อเมาเป็นเสียงเมย์จมลุกขึ้นมาหน้าบ่ล่างทางเขาไปแห้งเหลืองนกกี่เฟื่องลงกินเขาอยู่หัวหน้าเขาดอล้นดอกพิมานสุกอยู่ต้นสิไปลาบนจังใดเขาดอเก็บเกี่ยวไว้เขาใหญ่ผัดสุกน้ำกระทั่งเป็นมาเกี่ยวเก็บเอาไว้มาเต็มที่ผู้หน้ากวางมาเสียดายเขาสิขอบจิ้มปิ้มแดดแห้งห่อนหน้าเขากระแห้งคู่มารู้ตนผู้หน้าหน่อยแดงฝอยฝอยแดดแห้งไรป้าเป็นเขาบัดกาขันแก้มหยา

สิขอเตือนสาวน้อยหญิงค่อยพลอยบัดเจ้าอย่างเดินนำทางลำสิ่งสิริเงยคอระวังไผผู้ฟังลำอายหัวละไก่หักยังหนุ่มเดือดน้องเดินนำมือมืดแจ้งสิใจเจ้าคอระวังมันเสดังคือเรื่องหนังสือพิมพ์ขลงข่าวมีผู้สาวถือขากรรมอารมณ์คมคืนย่ำกลางคืนอย่าลงบ้านให้ไปไม้มีมูเรือกน้องคอยสุดูลำสิ่งขัวสายดอกไฟทางบ้านใดเป็นบ่อนวางไฟบ่สร้างน้องแสงบ่ใสไก่หูตาของคนเฒ่าที่เที่ยวมาวางของอย่าสิสอหรือกลางคืนมาแล้วดึกดื่นมีคมคืนแล้วกะขาเคย

เรื่องบัดนี้เสียกลางว่ามีอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้อ่านโทษประหารได้ค่าทิ้งยิงโตนกกระจายให้น้องจำจื้อไว้ฉลาดที่ดังล้ำซ้อมนี่แล้วอย่าสิสนล้ำ

เล็บบ่แดงเสียงบ่เหลื่อมกะไทแท้พ่อแม่เฮาเว้าพื้นข้าวแต่กี้อดีตฝังก่อนดอกข้าวหลังไปทางใดบ่มีรถขี่ลาดอกเทียมโลกกันไปมาบ่มีห่อคือคนสมัยใหม่อันตรายก็บ่ได้เห็นน้อยดอกข้างตาผู้เป็นนายเพิ่นขี่มาทำลาจากการหลวงนอบพ่อเอ้ยน้อแม่เอ้ยประชาชนทั้งขวงขี่เกียนดอกเวียนอมไปข้อมอมเบิดมือบ่มีหรืออุบัติเหตุไปในเขตป่าไม้ชะนี

นบ่ไหลทั้งบ่ดื้อไผซื้อกะบ่แพงแล้วฝนกะบ่ค่อยแรงธรรมชาติเดิมดาฝูงนายทุนบ่ทันมาพวกหมู่ตำดอกหลายไม้เครื่องจักรกลบ่ทันใส่มี

回来哦哦哦哦哦哦哦，想满人打两顿，打两顿，咱口在福梦，内个热热空，撒梦子过嘛，内个想天嘛，不报想有那一半，想龙战个当空，当嘛咚隆咚咚隆咚，那去好的昆龙。คือทอดเด็กคุณลุงสมัยตั้งดอกเตกี

อันนี้เดือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมอวยเข้าพ่วมแก่พ่วมนุ้ยหมอกหัวนัวอยู่รอบบ้านย่ำเศร้าคิดสะอ่อนตู่ของนางทั้งของหนาวของห่อนนอนนางบ่เป็นสุขเกิดเป็นวันแบกหามค้อนพ่วมถูกโกรธบ่คือเจ้าบ้านสูดเส้นตัวละมันหายหลายนิ้วบ่อยากเก่าเกิดมาใหญ่เป็นสาวพอแล้วตายแต่หน่อยเปลี่ยนเลี่ยงอีเมบ้าคิดไว้ลูกกำว่าอนาคตพระตันบ่มีวันตันบ่มีวันสดใสสิอยู่ไปตามพื้นรอตะวันสดชื่นแฟนนางผู้ไปเที่ยวว่าสิกลับมาเกี่ยวเข้าในนาขอบแห่งโดนแล้วก็บ่เห็นยังแม่นถูกบ่เว้นซ้ำตึงลงหนักจากมีแฟนคนรักสิเพิ่งพาอาศัยบ้างเหลียวเน้นต่างตั้งหลายครั้งนอนฟังตั้งหลายเราก็บ่มีแปลนเป่าใจนางเหงาสื่อบื้อบ่มีมือติดเสื้อบานแต่พี่ออกจากบ้านไปหาเที่ยวต้องงานได้ประมาณ10เดือนตั้งแต่คุมผ้าฝุ่นจนหอดท่านว่าข้ามสิเมิดปีพ้นลวงยังไม่ถือคนล่วงว่าสิมาเจ้าเข้าคุ้มบ่บ่เทียงตั้มแถมยังตัวอีกซ้ำว่าสิส่งจดหมายพันว่าเดกับเสื้อลายกันนะ

มืออยู่งานนะจนมืดค่ำว่าสิเห็นท้องเขาลดขั้นไหนก็เป่าปากเดี๋ยวห่างอยู่ว่าเศร้าเอ้ยบอกคือความจัง

เอาไว้จักคนไหนสิห้อมแล้วแล้วคนเดียวเกี่ยวกับปาดเกือปึ้งขาดหนึ่งก้อยเลียดไหลย่อยจนว่าบินเดือนที่สองใกล้สิสิ้นแล้วเด้ปีทุนหัวหรือเป็นมัวเมาหยังจังคอยลืมกองเมาหรือเมามัวบ่าอยู่ในบ้าน

ใจพายับเมฆลาย้อนแหวนแปลนคว้างอยู่ทางคุณล้ำมาสุนใบควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งจังปางเมฆมันบางทั้งไฟไต้หนีไปท

เขาเพิ่งไทยเวียดนามไหลเข้ามาวุ่นอยู่ตามศูนย์นับบ่ควายฝนบ่ห้อยอยากจากฟ้าดินแห้งเป้าละแห้งเหมือนดังคงกันแกงแก่แกงชาวมนุษย์

ละนอนทุนความกว่าเรามันตาเปื่อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นฝ้ามันลวงสีเฮิดเฮิดคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผตัวกันขี่ตำใส่อันเต้นไปพอฮานี่แม่ป้าพาเจ้าหลับได้ไฟไม่เจ้าหลับเอาแม่นผู้ใดแล้วละเว้าสังลืมง่ายใช่หวังตั้งสติเลื่อนล้างก่อนเอ็นอยู่คือใบใจเฮาตรงกันแล้วบ่มีไผสิมาญาติป่าบ่อาจกันเขาขันส่วนสิปินคำยังบ่สิ้นยังก้องอยู่ในหูฮู้ว่ามีผัวชมผัวชมอย่าข่มใจลืมน้องบัดมองไปทั้งข้างเตียงนอนมอนอายอยู่พี่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่ชายบ่นพี่คิดฮอดหายเดือนสิบผ่านกายมาฝนสิลาวังหน่องสังขะ

เธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดินหกถึงโตกายมานานมานานบ่าววิชัยยังจำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ควายวันนองสีเตามือได้อกกว่าราวน้ำตาเปื้อนใส่หมอนขั้นมือได้กูซ่อนเขาเปิดนายเมียนหมาง

้บ่ปล่อยวางพี่ขอเป็นน้ำล้างบ่ให้มนมองสีล้างลาขี้แนวมองให้ความงามคือเขากินขนมนางลืมเขากินของเมาลืมน้ำทาได้เป็นหน้าให้องค์อย่าลืมกาเขาอีพ้นหอยแกงดุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาหังเอ็นป้าก้อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อกินผัก

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไปเว้าได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่ก่อนเกี่ยวก่อนกระชั้นอ้ายหมอทองในสมองมืดแต่ด่านเรียนใดก็บ่จำเสียงลำจางบ่ตัวสาวลำทั้งเหงาใจอ้ายแพ้จำคำเดียวเป็นผู้แพ้ง่วย

หลังเฮือดเฮือดป้าสังน้องกองสนันกันยาปูป้าหวนหาวังอังโอโซตอนอาวันฝนหมดแล้วพี่ล้มสิมาไลเขาให้เหลืองแล้วหนึ่งล้มตองไว้หันตกมาวางนี่นั่นฝนสังพื้นดินทิศทักษิณร้องรับฟ้าฝนสิลงไตสังหวนใจเหลือล้นบัดฝนลาป่าสังนั่งเมืองก่อนที่ป่าคือสู่สิสังคว่ำรวมแล้วความรักนี่ก็คือดังสายฝนฝนชะล้มพื้นดินหมู่คานาแนวใหม่ไปตามวันตามมือถึงข้าวก็ต้องจาคนหน้าฝากรักไว้ก็มีมือสั่งลาอุกย่ำคิดนอดหน้าความพี่เคยเสนอเจอย่ำใดคือกันว่าบ่ไหลลื่นหนองน้ำเต็มหนองเต็มห้วยสวยมาอาน้ำแต่แกงคิดฮอดเพิ่นแห้งแห้งเงยหน้าขึ้นเบื้องป่าน้ำตาเปื้อนแข็งฝนคิดง้อลายลื่นล้นบัดพี่แตงดองหนีคนไข้มีแล้วหมดไปแม่นหนาวสิมาเท่าสิเบ็ดแพงห่มเฮากะถิ่นงานบ้านก่อกายปีไก่ยังแม่นเจ้าพาน้องเที่ยวบุญหมอลำสิ่งลำบ้านพุ่นหมอลำหมู่ลำบ้านพี่ยังถามทงเที่ยวหาปีนี้มาย่านแต่เย็นว้อยว้อยว้อยว้อยนางหอยบ่มีเพื่อนเหมือนนางตาลปลายด่วนกุศเสียบ่มียอดผมเจริญก้าวหน้าพ่อได้แต่ประทังลมพัดมาแต่ละครั้งทวีทางให้ฝนโปรยหัวใจโอ้ยโอ้ยข้างฟังกะสันคะนิ่งเต่าใส่ลมมาโอเมโคเคลื่อนสัญญา

แล้วแนวการเรียนกับพ่อได้ครูอาจารย์ว่าเก่งนี่เห็นว่าลูกเรียนดีอยากให้แม่เขาเห็นเด้อยากให้แม่เขาได้ฮู้คือสิสุ

เฝ้าเศร้ามือหาลูกกอดมือไว้จนแน่นละแสนมันทรมานเด้เหลือใจลิโตนลูกขาดแม่เป็นกำพร้ามีผมด้อยอยู่ใน

คำขอชายจนจนได้เที่ยววนมาของอละบ่แม่นคอยคืนบ้านเมื่อคืนดีกับผัวเก่าขอเพื่อลูกขอเพื่อเต้าอยากเห็นหน้าแม่เขา7-8ปีแล้วเจ้าที่พ้นผ่านกายมาที่12สิงหาทุกปีลูกนอนให้ละพวงมาลัยที่ถือ

ใจเปียจังใดเสียปีนี้ขอแน่เด้อมาเบิ่งลูกมาให้ลูกได้กราบไหว้พ่อได้ฮู้ว่าแม่ยังขั้นชิงช่างหลายล้นกลัวเหม็นข้าวก็อย่าให้ลูกกอดยืนแต่ขาให้ลูกก้มกราบตีนขั้นน้ำตาลูกลิ้นก็ให้มันลิ้นใส่เท่าพวงมาลัยดอกมะลิลูกห้อยใบทาเจ้าข้องทาแม่สีมาเจ้าอย่าย่านเถิดหน้าว่าพ่อสิไปนำมีแต่ลูกตาดำดำผู้สิไปข้องทาพันนานามาเพียงนี้เป็นคำขอเพื่อลูกความทุกข์ของเก่านั้นมันเบิดแล้วบ่ห่วงหาแม่นมีจริงชาติหน้าก็บ่ปรารถนาพบให้มันจบไปเลยเหลือแต่ลูกตาดำดำขั้นเลือดเฮาสองคนห่วมกันร่วมไว้ขั้นแม่นจ่อออกได้เป็นสองทางแยกกูบเลือดสิจ่อเลือด

จังมาบัดนี้ฝนและฝ่าได้ตกทั่วแดนอีสานแน่น้อน้ำหนองหาดไหลน้องพองปากะเต็มน้ำแล้วตามลำ

ความเหงาเจ้าสิมาอยู่ยังบ้านเพิ่นได้กินหยังน้อพี่น้อตั้งแต่แดนอีสานเฮาแจวกินแจวดินมันยังกวงแล้วให้เมื่ออดสาสู่หาปูปลาเลี้ยงพ่อแม่เมื่อตึกแหเลี้ยงน้องเมื่อกินก่อยไข่มดแดงเมื่อกินแจงกระปูน้อยหอยกระป๋อมเอ้ยขัวกุดจีโอ้ยดอเมื่อซอยพี่และน้องทำสั่ง

คำในมันบ่ดีน้องเลยเว้าต่ออายพนังลาสิอ่อนยอมพี่หมอลำเจ้าเฮ็ดออมซอมคือหอมสิสั่งกันไหลเด้อคำไหลมันเร็วซ้ำน้องปานามันมาแล้วขอโทษเด้อขวัญตาแก้วผู้มีแววเจ้าหล่นลือล้ำเสียกันหมดคืนจนว่าขอนสิแจ้งตะวันไกลสว่างตาขอโทษเด้อแล้วอ้ายถือว่ากันแสดงบ่อยากจ๋าพ่อแห้งแต่ผู้ฟังเสนอน้องให้นั่งไตซาเด้ออ้ายกันสั่งซ้ายแม่แต่น้อยโอ้ยเนาะขอโทษแน่คันนั่งเว้าบ่จริงแม่นสิจริงแล้วสิ่งคือตะลิงเหวซั่นให้กันคนละทางห่างเหินบ่เห็นแล้วไผได้เนาะสิได้เมื่อเป็นแก้วคุณเงินนำพี่พี่ใส่เอ้ยสาธุเด้อให้พ่อแท้คนดีผู้สิมาอยู่ร่วมในสวมหอมพี่ชายผู้สิมาอยู่ร่วมลูกผู้ใหญ่ในคุณเด้อพี่เด้อสกุลมีเงินเดือนให้มั่งมีเด้ออายหาสุภาพนางน้องนี่เดินไปภายตนใช้ในลำเนเด้อหาสุภาพน้องนี่ตกต่ำคิดพ่อคำมีน้องเอานำอายละเนเด้อสิ่งแล้วสิ่งน้องสิไว้เพ่งทรัพย์พ่อไปจัดลงรับเพื่อกันลืมไว้คิดไปมาเลยได้แต่สินใจเลยว่า

ไปคนละบ้านเฮาสิได้ดอกหังกันโบกมือสาละบายบายเป็นเครื่องหมายจำหมันสัญญากันว่านางน้องสิลาก่อนตอนสิพัดผากเจ้าละไกลซอละมนมองและพี่บ่ลำเบยบัดนาความป้าต้องให้เพียมกันยิ่งหาเด้อพี่เด้อได้กินปูกินปลายคิดเห็นนี่นางบางนางสิเป็นคนไหววันท่าทุกเศร้าคำถึงวันสินสุภาพน้องสิบ่ละถึงวันพระอีนางน้องสิบ่ละอีเก็บกระตอกเลยดอกไม้บนซาไทยละพระสงฆ์เมื่อนาพุ่นสองคนเฮาเด้อจังของมาเป็นคู่ผัวเมียศาสตร์นาพุ่นสองคนเฮาเด้อจังของมาเป็นคู่ผัวเมียศาสตร์นี่สาวหมอลำน้องบ่มีวังแล้วหากินไปตำแนวขึ้นโคกลงทงหากินไปตำดุงเก็บกระตอกเลยดอกไม้ตามเพื่อนมอมพระนางสั่งเร็วเด้อลาก่อนเด้อชายน้องนี่ขอลาไล่พอเวลามันมีหน่อยหาเก็บ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้ามันยังหลับเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่

มีพระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาเมื่อเห็นพระไทยสามเณรไทยศึกก็อุ้ยเสียดายทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมพระไทยเณรไทยถึงศึกกันนี่เขาตกใจพากันตื่นเต้นในการศึกของพระไทยเณรไทยก็เพราะมาพบใหม่ๆเขาตั้งใจมีศรัทธามาบวชนี่มันดีแล้วคิดว่าจะไม่ศึกแล้วใครศึกก็โง่เท่านั้นแหละมาเห็นพระไทยเณรไทยเข้าพรรษาก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็ศึกโอ้สลดใจตกใจโอ้สงสารเน้อสงสารพระไทยสงสารสามเณรไทยทำไมถึงทำอย่างนั้นพอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากศึกบ้างเลยเห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสำคัญมากการบวชน่ะนึกว่าจะทำเอาง่ายๆเมื่อใจของคนกำลังมีศรัทธามันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็คิดดีคิดอะไรมันก็คิดถูกไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเอาเองนั่นแหละไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยท่านทำยังไงท่านจะต้องมีรากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตใจของท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมาก

ส่วนอาตมาบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกำเนิดก็ไม่รู้พระเนนที่บวชพร้อมๆกันออกพรรษาแล้วก็สึกเรามองเห็นว่าเฮ้ไอ้พวกนี้มันยังไงกันเนาะแต่เราไม่กล้าพูดกับเขาเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราก็ว่านี่มันโง่มากบวชมันบวชยากสึกมันสึกง่ายนี่มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะนี่เราก็เห็นไปแต่เราไม่พูดเราก็มองดูแต่ในจิตของตัวเองเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันสึกไปเรื่อยๆบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวใส่เข้ามาเดินเราเห็นมันเป็นบ้าหมดทุกระเบียบเลยแต่เขาว่ามันดีสวยสึกแล้วจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดให้เพื่อนเขาว่าคิดอย่างนั้นมันผิดมันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรามันยังเป็นของไม่แน่อยู่ว่าศรัทธาของเรานี้มันยังจะยึดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอะไรก็ยังไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของตนอยู่เรื่อยพอเพื่อนสึกไปแล้วก็ทอดอะไรไม่มีใครอยู่แล้วนะชักเอาหนังสือปาติโมกมาดูเลยท่องปาติโมกสบายไม่มีใครมาล้อเลียนเล่นอะไรต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตหาไม่บางทีก็อายุ70ก็มี80ก็มี90ก็มีจะพยายามปฏิบัติให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้คลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาจะให้มันสม่ำเสมออย่างนี้มันยากนักจึงไม่กล้าพูดคนที่มาบวชก็บวชไปที่สึกก็สึกไปเราดูมาเรื่อยๆอยู่ไปก็ไม่ว่าจะสึกก็ไม่ว่าดูเพื่อนเขาไปแต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าพวกนี้มันไม่เห็นชัดพระฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นเบื่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรเบื่อพรหมจรรย์คลายความเพียรออกมาเรื่อยๆผลที่สุดก็สึกทำไมสึกล่ะแต่ก่อนเห็นพระไทยสึกหมาเสียดายน่าสลดสังเวชน่าสงสารตัวเราสึกทำไมไม่สงสารตัวเราหรือนี่ไม่พูดยิ้มยิ้มเท่านั้นแหละไม่พูด

เรื่องการปฏิบัติในจิตของตัวเองนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินได้ง่ายๆเพราะว่าพยานมันไม่มีเรื่องราวต่างๆมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานนั้นเราเป็นธรรมแล้วหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือยังถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือยึดความถูกอยู่มันต้องคิดคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนั่นแหละจึงเป็นของสำคัญจนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนั่นแหละถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของตนเนี่ยว่ามันง่ายหรอกมันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทำยากมันทำยากยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันเป็นเทวบุตรมารช่วยมันช่วยเทวบุตรมารมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรอะไรมันถูกไปทั้งนั้นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกก็ไปยึดมัดในความถูกนั่นอีกผลสุดท้ายก็ผิดอีกถลําไปอีกอันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดมันคนที่มีศรัทธามากๆคือประกอบไปด้วยศรัทธามันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไปคิดอะไรก็ไม่รู้มันมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอัติโมกมันมีศรัทธาก็จริงแต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราก็นึกว่าปัญญาเราก็มีอย่างนี้มันก็เลยมองไม่เห็นความผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสกำลังทั้งห้าไว้ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดแต่เพียงว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึง

ปราชญ์ท่านจัดทำทั้ง5ประการนี้เป็นตอนๆเพื่อเราจะมองดูปริยัติที่เรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับขนาดจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังวิริยะเรามีเพียรแล้วหรือยังที่เราเพียรอยู่นี่มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียรนี้มันประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าสตินี่ก็เหมือนกันแมวมันก็มีสติเห็นหนูขึ้นมาสติมาก็รู้ขึ้นมาตามันจ้องดูของมันนี่สติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอันธพาลมันก็มีปราดก็มีสมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมันอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะครุบหนูกินนี่ความมุ่งมั่นของมันมีสตินั้นก็เรียกว่าสติเหมือนกันสมาธิความตั้งใจมั่นว่าจะทำอย่างนั้นมันก็มีอยู่ปัญญาความรู้มันก็มีแต่ว่ามันไม่รอบรู้เหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์มีปัญญาเพื่อจะตะครุบหนูกินเป็นอาหารธรรมทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่ากำลังสิ่งทั้ง5ประการนี้เกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดมั่นท่านไม่ได้ยึดมั่นท่านยึดไม่ให้มั่นไม่ใช่ท่านยึดมั่นยึดไม่ให้มั่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดที่ไม่ได้เป็นภพคือไม่มีตัณหาเข้าไปปะปนมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นนี้นี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหมมันยึดในความร้ายนั้นไหมทิฏฐิคือความเห็นหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารอบรู้พอสมควรเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นที่ว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขานี่เป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นท่านเห็นแล้วท่านก็รู้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเห็นว่าตัวนี้มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่ความเห็นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดแล้วมันจะไปตรงไหนล่ะเห็นว่าเราดีกว่าเพื่อนเราก็ถนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักเห็นว่าเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็เสมอกันเท่านั้นเห็นว่าเราเลวกว่าเขานั่นเราก็ตกใจคิดอาภัพอับจนมันก็อุปทานขันธ์ 5มันเป็นภพชาติทั้งนั้นแหละนี่เป็นเครื่องตัดสินอีกอย่างเช่นเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั้นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่ให้เอาไปวัดดูสิที่เราอยู่ทุกวันนี้อารมณ์ที่เราอาศัยอยู่นี้นะเราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วใจเราเปลี่ยนไหมเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไหมหรือมันคงที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึงไปให้มันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็เสริมขึ้นไปให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องระวังมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะต้องพิจารณาแต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่กามตัณหาไม่ใช่ตามตัณหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงถ้าได้รู้ทั้งดีทั้งชั่ว
เมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่มันมีภพอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเฉพาะตัวเองอย่าพึงไปตัดสินให้คนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดท่านก็พูดให้ฟังเท่านั้นแหละนี่เรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาทีนี้คนอื่นก็ว่าท่านขโมยของผมผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆให้พระกอตัดสินจะตัดสินอย่างไรก็ไปถามพระนั้นมาเป็นพยานในที่สงฆ์ผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ได้ขโมยอย่างเรื่องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติปราชิกเป็นต้นผมทำอย่างนั้นอยู่แต่ผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยากถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้าของเดิมเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้เข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดมีในใจของเรานั้นนะเรื่องปิดไม่อยู่ทั้งนั้นแหละเรื่องมันจะผิดมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะถูกมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะดีก็ปิดไม่ได้จะชั่วมันก็ปิดของมันไม่ได้คือมันเปิดมันเองมันเปิดมันเองมันมีมันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าคาดเดาอย่าคะเนเอาอย่าเดาเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นอวิชชามันไม่หมดองคมนตรีเคยถามอาตมาหลวงพ่อพระอนาคามีนะจิตเป็นประพัดสอนหรือเปล่าเป็นบ้างอ่ะพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมจิตไม่เป็นประพัดสอนท่านละกามได้แต่ว่ามีเหลืออยู่ใช่ไหมอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ก็เหมือนบาตรของเรานั่นแหละบาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาตรขนาดใหญ่อย่างกลางบาตรขนาดใหญ่อย่างเล็กบาตรขนาดกลางอย่างใหญ่บาตรขนาดกลางอย่างกลางบาตรขนาดกลางอย่างเล็กบาตรขนาดเล็กอย่างใหญ่บาตรขนาดเล็กอย่างกลางบาตรขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะยังมีบาตรอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้นอย่างว่าโสดาสกิทาคาอนาคาละกิเลสได้แล้วนั้นแต่ว่ามันหมดแต่แค่นั้นนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นอวิชชานี่มันมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามันก็หมดสิอันนี้มันยังเป็นอยู่จิตเป็นประพัดสอนไหมก็เป็นมั่งแต่มันไม่ถึง 100% จะให้เราตอบยังไงท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิหลักมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปประมาทระวังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอาตมาเคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองหลายหลายอย่างแต่แล้วมันก็ไม่ถูกทางทั้งนั้นแหละคือมันอวดดับอวดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฏฐิความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนะที่อาตมาเคยพูดให้ฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาพอพระไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของโยมแม่ได้พระไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัดยังไม่ไปกราบพระพอวางไตรจีวรก็เดินจงกรมเลยเดินอยู่หน้าศาลาน่ะเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างเอาจริงเอาจังเออคนอย่างนี้มันก็มีนะนี่คือศรัทธาอธิโมกข์เขาคิดว่าจะเอาให้ตะวันไม่ทันตกจะให้สำเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะเราก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นั่นไม่ต้องมองใครละเดินเอาจริงเอาจังอย่างนั้นเรามองเห็นโอ้โหมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะง่ายๆอย่างนั้นเลยพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้ดูเหมือนไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้น
พอใจมันรู้อะไรปุ๊บส่งออกเลยมันรู้อะไรมาปุ๊บก็ส่งออกเลยตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งก็ไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญามันปรุงแต่งแยกขยายหลายอย่างหลายประการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็จิตสังขารนี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็ว่าปัญญาดีๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้วหาความจริงไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นปัญญาอะไรไหมมันเป็นตัวสังขารทั้งนั้นแหละ

ิงพระเสียดีกว่าที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นแหละแอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะยังอยู่ทุกวันนี้แอบเข้าไปหาท่านอะไรล่ะคืออนิจจังแอบเข้าไปหาท่านไปกราบท่านสิอนิจจังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละหยุดได้ตรงนั้นแหละก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่สกิทาคาแล้วก็กราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่าไม่แน่เป็นอนาคามีไปกราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านท่านก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งไม่แน่เราจะได้ฟังคำของพระบ้างคือไม่แน่แล้วก็ไม่ยึดนั่นเองแหละอย่าไปยึดงูปลาอย่ายึดแล้วไม่วางอย่าจับไม่วางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติมันเป็นไปแต่อย่างนั้นต้องมีสมมุติต้องมีวิมุตติเรื่องจริตของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนบางคนมันชอบจริตเราก็มีบางคนที่ไม่ชอบจริตของเราก็มีสิ่งที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันไม่แปลกอะไรสักคนซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนะอารมณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองหรอกว่าเราดีเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าขึ้นเองพูดขึ้นมาอย่างนั้นธรรมนี้จึงเป็นเครื่องวิจารณ์วิจัยได้ยากเหลือเกินอาตมาจึงบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะในสกลโลกนี้ทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังลองดูสิใครจะเป็นนักปฏิบัติเถอะอาตมาค้นมาตลอด 20-40 พรรษาอาตมาเห็นเท่านั้นแหละแล้วก็อดทนอันหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้ธรรมะของท่านอนิจจังมันไม่แน่ใจว่ามันแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่ใจมันจะยึดมั่นว่ามันแน่ที่ไหนก็ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันประเดียวประดาวนะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้อาตมาว่ามันจะมีราคามากกว่าที่เราปฏิบัติมาเท่าที่อาตมาปฏิบัติมาตั้งแต่โน่นถึงขณะนี้อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่มันเป็นของก้ำกึ่งอยู่อย่างนี้ถ้าพูดตามความจริงก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทำให้มันมีสมมุติแล้วก็ให้มันมีวิมุตติอาตมาเคยพูดให้พระฟังสั้นๆแต่บางคนก็อาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักมันลงไปมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนอาตมาเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดอยู่นี่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วผลที่สุดจะเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นั้นว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันสิ้นแล้วขีณาสาโวคือสิ้นแล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุด
หยุดก็ไม่มีเดินก็ไม่มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของตนเองตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงจริงอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่ามันเป็นกับผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั้นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะดูสภาพต้นไม้ก็ได้ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบๆกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมหนีไปนู่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะมันวนไปทางถูกก็ได้วนไปทางผิดก็ได้ต้นไม้ธรรมดาถ้าเราปลูกติดๆกันแล้วก็ต้นหนึ่งมันโตก่อนต้นที่มันโตทีหลังชอบแอบๆไปข้างนอกทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไหมใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะอย่างตัณหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัณหามันจะพิจารณาตัณหามันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมดให้เบาให้บางไปเองเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆนั่นแหละใครไปบอกมันใครไปสะกิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ว่ามันออกไปได้ตรงนี้มันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอกผู้ที่มีปัญญาน่ะเท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมะสัญชาตญาณของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทำให้วิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังให้มันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็อย่าเข้าไปใกล้มันสิจะไปรักมันหรือจะไปเกลียดมันหรือมันไม่แน่ทั้งนั้นเราก็แอบเข้าหาพระก็หมดอย่าลืมอันนี้แล้วก็อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้แหละดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้ล่ะมันดี

ความเป็นจริงตัวอาตมาที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่อาตมาสอนมาหรอกนะไม่ค่อยมีบวชก็บวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านนี่แหละจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะฝึกไม่มีใครมาเทศที่วัดไม่มีใครหรอกศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาเดินไปดูไปหาดูหูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทางหูได้ยินก็ว่าเออมันไม่แน่ทางตาเห็นก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่โผฏฐัพพะถูกต้องทางร่างกายมันสบายหรือเป็นทุกข์ก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นี่คือเราได้อยู่ด้วยธรรมะการเป็นจริงมันไม่แน่แต่ตัณหาของเราว่ามันแน่ทำยังไงล่ะต้องอดทนตัวแม่บทของมันก็คือขันติความอดทนทนมันไปเถอะแต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เรียกว่ามันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งนะเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเก่าสถาปนิกเขาทำอย่างดีบางแห่งมันร้าวก็มีเพื่อนพูดว่ามันน่าเสียดายนะมันร้าวหมดนะอาตมาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิธรรมะอันจริงสิก็ไม่มีมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไว้อย่างนี้ทั้งที่ตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายที่มันร้าวอย่างนั้นก็ยังปักใจขึ้นมาพูดมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังมักเข้าไปหาธรรมะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นพูดแรงๆเข้าไปให้เพื่อนได้ยินหรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ได้ยินเรานั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนบอกหลวงพ่อโยมคนนั้นบอกให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันสั่นขึ้นมานะได้ยินเขาว่านี่มันสั่นขึ้นมานี่คืออารมณ์เราก็ต้องรู้มันทุกกระเบียดนิ้วแหละอารมณ์นะพอมันรู้จักบางทีมันก็ตั้งใจเหี้ยมโหดขึ้นมาในจิตของเราแต่บางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั้นจริงๆก็เปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วมันเลยไม่แน่ไปอีกแล้วแล้วจะเชื่ออะไรมันทำไมเราจะเชื่อคนอื่นอะไรมากมายทำไมเราก็รู้ก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกทั้งนั้นจนมันหมดคำพูดที่ปราศจากอนิจจังคำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์นี่จำไว้ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจก็ตามเป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตามก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ทำให้มันแรงเข้าไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดตายด้วยนะเนี่ยนี่คือจุดตายนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้มีหวังได้ว่ามีทุกข์หวังได้ว่าผิดเป็นประมาณเที่ยวถ้าไม่เอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของตนและเชื่อแน่ว่ามันผิดแล้วมันก็ถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะหลักนี้มันดีมากนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นในวันนี้มันก็เท่านี้มันไม่มีอะไรมากเห็นอะไรก็เห็นสักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักว่ารูปสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณมันเป็นของสักว่าเท่านั้นแหละมันจะแน่นอนอะไรแล้วถ้าเรามารู้เรื่องตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็จะคลายความกำหนัดคลายความรักใคร่คลายความยึดมั่น
คลายความถือมั่นทำไมถึงคลายเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละตัววิชานี่แหละมันคลอดออกจากอวิชชามาเป็นตัววิชาขึ้นตัวรู้นี่มันจะคลอดออกมาจากความไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจังคือพระเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วน่ะอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปนะพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันกับคำว่าภิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้างเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มามากก็ผิดนะคือมันขอเรื่อยๆถ้าเราพูดไปให้ซึ้งดีกว่านั้นภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอากะภิกขุมันซึ้งไหมล่ะมันไม่ไปในรูปนั้นเสียมันซึ้งกว่ากันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั้งทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดอันนี้เราให้มันอิ่มด้วยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้ธรรมะเมื่อนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตราบใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นแล้วเราจะพ้นความทุกข์ในวัฏฏะสงสารมิวันใดก็วันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทำอยู่อย่างไรก็ต้องติดตามติดต่อเรื่องการปฏิบัติของเราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่เราจะนั่งหรือจะนอนอยู่ตาจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกจะดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระอย่าห่างจากพระนี่ก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระได้ไหว้พระอยู่ตลอดทุกเวลาตอนเช้าเราก็ไปไหว้อารังสัมมาสัมพุทโธภควาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกับคำว่าภิกขุนั่นแหละแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลอย่างดีที่สุดภิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างแบบเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระอย่างนี้มันก็จะเทียบได้ว่าภิกขุผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารคือมันซึ้งกว่ากันอย่างนี้แล้วมันก็ตัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามันเห็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให
6: ้มันโชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้าน

0: จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รับบางดีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการ